0: คนอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000 ล้านบาท นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า 900 ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7-8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
11: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2-1นอร์เวย์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 แครี่เทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครี่สหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1-2เซต6-4 5-7 และซุปเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3 ขวบ 6 เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของ กวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นาทีนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนาคุณรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
13: 1 นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกัน
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านสนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
21: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
21: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
21: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้อง จัดทำระบบ Crew Baggage Control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหน

0: การเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น Safety Management System เรื่องของ Compliance Monitoring System หรือว่า Aircraft Operator Security Program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
1: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
0: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
1: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี้ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO น่ะกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
1: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรบ้างคะ
0: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจาก คนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋า

0: ตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
1: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
1: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
0: เอา
1: ละค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
6: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู
5: ่ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
7: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แต่ก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
5: ขณะที่นายพยงศรีวานิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
8: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนทรุดลงไปหรือผู้ประกอบการทรุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มีdamage มากสิ่งที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
5: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกาปิปาโลรายงาน
3: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
9: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
10: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
9: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
11: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
12: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยแล้วก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
11: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
13: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credential ฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
11: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนารุมนอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน
14: ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาสายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถามิเนนึมาละเควมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองเนมาละเควยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจจาดูลานยาอนาโกลูคุมยาอุตาจจาดูจียงลังเนียนีอุมลูเมบาประชาชนยาอุชกฮาดูมีเชิงอาหวงแนงอาเชวุลหวงกนีข้อเตบัตยักความดันเบาหวานชดเชยวันโลกมะเลขาแมนาโกชดเชยยินไกลพันธ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอาเชยแมมโมแกรมโฮอัตซาวแนชดเชยมะเร็งปากมดลวงชดเชยบอูมามาเลงนาโกงาลาและดอเฉียงเชโฮบูเดียงเชโฮขามแม่สือเดืองเชลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่ก็ยาวอายุยโฆษณาบีเกมอญาเลนึมาอ่านานากาในเหลียวเนในชนยังอายุยโนากาเออสมบูรณ์คนนี้จำยองาซุนมีสีโกจำยองกูเย่และนาดีใจที่บูรณ์คนนี้จำยองวุ่นนี้มีเออโกเย่งา

0: 오브다자
1: 오브초퍼
0: 말씀카
2: 뽀뽀
0: 미어송
1: 오브토마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
1: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งๆ

미나 하나 카노 자 가라가레 파에네마 연유도 차 비나거니 야미야 부지 아니 넌 포네 차다가 연유도 코로나다마 연유

请再夸妈妈报名这张啊，上马了车马弄啊不，两个是啥面事你来帮忙买车了。

我干嘛个面要是出来陪下休息了要是出来也得个让我混入口子我呢只在我的马拉里娘我

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการณ์ลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเป็นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่น ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7 เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20 วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรตลอด24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: กูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอา ปลสวบัตทองและนิบาตหากรและแต่ยาลสาต่อปูและดับคาดอตชาบานี้ก็ในบาเกตมาเจอขอบโลและประชุเกะไม่ได้เมบาอาผัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวร์ปมาเจออไม่ได้เมบาตลอดและยาลสาก็บาเชื่อตาเกลและขีเหนียต่อปูจะถอดและตินีคอและสิญาลและตาฮากุฮากออุทนิลตลอดและเชื่อตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่0532853555

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

0: 진짜 큰일 나나?
1: 나 내 오미초베 더브베 무가파티 푸피 롬머스고 브라도 끝났다포 빠과 도타포 브라글루 브라근요고 가노 다 지그도 무거코 퀸나리 레뚜르 아나리테치 해토콜라사 펠레탈로타틀레 소워터 치앙마이 AM 뚜그톨리가자 뉘치크 킬로헤르츠 삼능간 프라차삼판티 3 그롬 프라차삼판 나 토콜라사데야 조사피 스머 철음 스리 봉차이 Sisodo lo ntagale kwa dopa le online a police of Facebook a puanta da like share hege balosa to do to cho kwe lo ta ke to anta si no ah de lele ba ka ku pasit la moto a ge chike no disole ken ni pa pro lo sa dot ti dot ko pa kwe da le football lok ta kan yo de mu ke te lo ken ni ne me kwa do ne ba le ko disole pa ke order pa kwe da chao phap ni no order the มีเวลาเลเม็กซิโกตกก่อนเลยกอนลาเนาะตกก่อนเลอังกฤษเนาะอังกฤษเดมีเวลาเลอิงแลนด์นี่เหรอจักว่ากว่ามึงขอเลอะตกโคดวอนเนตาชื่อต่อบุลกันเลยเนี่ยกอนลาเลอังกฤษนี่เนาะสถานหรือเวลาคลิปเลยตาชื่อต่อบุลกันเลยเนี่ยโอเคได้ปอสิล่ะเซนาทีลุยนาทีทั้งหมดนี่ก็เนาะเซนาทีว่าสถานหรือเวลาคลิปเลยตบล็อกคอเพลือเพลือเนบัตติลาซาดิสอลเลอร์เตติเดนาทีวะเนาะกว่าเล็กกว่าเกปอดเดอร์ดิสอลเลอร์ปากอลเลจอบภาพดิสอลเลอร์เม็กซิโกเดอร์สุฮากอซากอโดมาบัชาเจลาโดเตซีโดเจคินาทีเซนาทีเดอร์เลเม็กซิโกเตพลันนูโดเวดาเจเนาะเตพลันนูเวดาเตเพลือเนาะก็โคเดสุดท้ายเลยสุดท้ายเกเฮติโดเลคีวอร์วอร์ดเนาะคีวอร์วอร์เดอร์เลกอลาวาเลกอลาร์ปานิบาร์เลลีลาโคโคเดบีปากอลเลเรดการ์ดเดอร์คันเนาะเลปากอลเวดาใบแดงเนาะไม่มีเลจดเตะตาเดี๋ยวอุกยากาเดชิเนาะอากาเดชิเดชโมเลมาเวดาเดนเนอร์เลบากาเนาะเดอร์มาจากเดอร์สุดท้ายนู่นเวดาคลิปเลยหมอเลเม็กซิโกวันนี้สุดท้ายนู่นเวดาเตะเพลดีเนาะมาเลมาเกโดแค่นี้ซอบกันได้แค่นี้เนาะเดอร์เลกอลลาที่สอนแล้วอุกย์อากาเดชิเดปานีเนาะเลอิงแลนด์เดปานีเนาะเลอังกฤษเนี่ยเดอะติดคลันดูดอเวดาติดเพลือดอลีเกทอเซฟเพลือเนาะเซฟเพลือบาร์บาร์เลอร์ดิสอลเลอร์กอลลาเลอร์อังกฤษเกลนดูดอสวมเมญาปาดอเนาะบาชาเม็กซิโกเนโอเวดาติชิเตอร์กาแค่นี้เนาะดิสอลเลอร์ตัดเชือกโตดิโอก็ดิปูเวดาติชิเซนาทีดิโอดิตาบาร์เลอร์อนาทีเซอร์ชีลินเน่ปราศจากตอนนี้โอเวดาติชิเตอร์กาไม่มีเลอร์กอลลาแต่ดิสอลเลอร์อังกฤษเดอะแค่นี้โอเคอากาศชีหรอเนาะก็ข้อกว่าบาจารลอดเลยโอเคอากาศชีเมื่อวันอาเกวันชูมอเคเนาะเลมาบัตที่บัตโตเดเลออเวอร์ปานีชูมอเคลอบลีเนาะลอบลีอจอดอจอดทุกเวลาแล้วขอพี่ดิสโซเลอร์อะขอพี่แต่ข้าขอเลออัตตาเชดอะปะขอปะขอเนื้อซาดคะแนนเนาะจอดเวลาจอดทุกเวลาอะขอดูซาเดออะลอบลีนี่นะคนเนี่ยว่าแกสระเลอกรรมการนี่เนาะเดอฮอจิทอเวลามึงขอตึกอะเนาะเดอบาชากอลลาเลอร์อังกฤษอัสตลามอตอเซตและปุกินอัสตลามอตอมิฮุสาพลาโมอัสตลามอตอเซนอดินาโคเนข้อกว่าดอกว่าสักเกิดเตือนดิเลดิจัลเลนตากาเลอร์เมตเนอร์ดาบาดาคอมโยเลก็บ้าอุกตอบกันนี่เหรอและส่วนเมญาปาเตเตเซลบานตากาเลอร์เมเมนเนอร์ดาตบลอนใหญ่เดินและส่วนเมญาปาเซดิเนาะดินาโคเนกว่าดอกเดมือดอกเจเนาะข้อกว่าแต่ที่นิยายนตากาสักเนียนนอกเกิดเตือนเลยเอาไว้ดาตบลื้อละก่อนเดียวตบลื้อละก่อนบาเลปรึกหรือซาเลไว้ดาติดต่อติโอเคตาบาดตุ้ดสิละบาดอีบลานี่ตุ้ดสิละบาดเนาะดีนาคนนี่เดอนตากาเล็กกว่าดอกประสิทธิ์ลำหมดต่อเมื่อนตาเดอกว่าดอกสิเนาะบาคาคือดอกเล็กกลิศอกว่าดิสอเลกรมอุตุนิยมวิทยาอัจฉริยะตากระจอนี่โอดิดิสอเลตัดจูคาราเชื่อต่อแฮตือเดอตลอดตัดเลอปุอาต่อบาเป็นหล่อซาดีเนาะเลเวเมโฮซอมเมเกเวกีแม่เวเชียงรายเนาะพะเยาแพร่น่านก็จะเตะสุทธากอปาติบลื้อละเวเปิ้นหล่อซาละมุขดที่กะอาริเจตัดบลอนใหญ่เนาะเดสัวเมื่อเตอมูโอเลตาเปิ้นหล่อเปิ้นดอซากอกากอตะเกเนาะแลกิดอเลตาสวีเตวดาโอคอนนาเลแกวกบอเนาะกันหน้าตกว่าๆเนาะ
0: จ
1: ้
0: าเล่นละนะ

กระตือลินอตาสวิเลอโอคอนาเลอแกวกบออันเมตลอดตัดเลดตอมีหุสับพลาเลอก่อสุเลดปานี่นอเลือกปากันยอก่อเลอเนปานี่จะกว่าแล้วตากอมวนตาเกตลอดตัดเลเลอเรดมาเนาะรอแลฮาลุคลุกเกลกว่าดอเนาะแต่แลบัดนอกแค่นอกคอจิบาก่อสุเลเลอปากันยอเทียก่อนนี่เนาะนาหุปะเตเวดาตลอดตัดเลดิโซเลตาอูเวดาเลเลแปแปมุนอลอไม่เมเลปะก็สินดูตาปราเมเรปะก็เวดาตาเลปะมันเลมาเกาอันตาอูอามีอาจะเนาะเตเวดาดินเนตลอดตัดเลเลตาฮาลุคุลุกเวลอดูรัดล่ะเนาะบาชาตะเนเลบานอเขนอขอบมุขอบเตบาคะคือเลตาจูคาอัตตาเชกตอนี่เนาะตาจูคาเดบาปลอซาเลตาชุดตาชาดิโซเลปะก็เวดาปะโจจึเนาะปะโจจึเนอันนก่อนเนปากรอขาเสียนอนปืนหลอนตากรอขาเสียนิสเลอร์ปาเมเนเมเมียนตานึกบาดเจ็บเปปอหนอคือบาดเจ็บเปปอนิสเลอร์มือหน้าคอเมกีมือชักคอเมกีอะไรก็ตัวเนี่ยเจอเลือดเปปอเมวดาปิดโจพิเลเบลอัจจูโอโตโอเป็นตัวสีหน้าบะหนอตัวสีหน้าบะดินาวคนเนี่ยตาปุ่นหล่อเงินดอลลาร์ตาอูดอปุ่นโจจื่อเน่ในเม็ดบาเน่นึกกินหัวมาซาดิเลตจะหล่อเชฟเต้คุณดอปุ่นแหวนด้วยหล่อโอเดอร์กันโลโก้โอเดอร์ตาญาเกือซะโอเดอร์ตาโคซาตูจูเนาะดิซอนโลชาจอชาโอเจเนาะเมกว่าดิซอนเอตาญาเกือซะปุ่นหล่อปุ่นหล่อโลโก้ปุ่นหล่อปุ่นหล่ออันนี้เน่บาแลอูเล็กสีสระเฮ้ก็ตื่นหล่อเนาะดิซอนเลอก็เลยยุ่งเลยยาวเลยซะเนาะกสีและปัญญาเนาะก็ตัวบ่าบัญชากสีสระยาเวดาเสอปะก้อดาและติดล็อกกสีทีที่ซอลเล่นน้ำเกลือนแต่บัตรเจอดาพัดดูเจดับเบิ้ลเม็กซิโกสักลันหนึ่งดาวเวดาได้เผื่อลีเนาะแค่นี้จะกวาดอรือเนาะกวาดอปะกวาดอปัสสัตว์ดอมต้มมือเนาะเม็กซิโกเนี่ยคอมยอเกเลอร์ปอดเดอร์เนาะปอดเดอร์เนี่ยไม่ลดเทตต้าในระป้อมมือเลยบอกเนาะปอดเดอร์เนาะที่ซอลเล่เจ้าภาพเนี่ยไม่มีแล้วจดแต่กว่าปะก้อเลยเจ้าภาพไม่ลอเทกเกต้าเด้ออะไรปอดมือเด้อปอดเลือดซาเลยบ่าเอดอลเลยเจ้าภาพเนี่ยก็บัดเล่นดูซอดเจจันนี่แค่ในสตันนึกว่าดาคิปเลยเนาะเลือกกอลาเลือกอังกฤษไปในสตันนึกว่าดาซื้อเพลเนาะบัญชาตาชื่อก็ต่อดีพาร์ซีดีจอดแค่ในเดียคิชิเซนาทีโอดีตาบาลานาทีคิชิลินเน่เม็กซิโกเน่ปัสสุทลาตาโพเน่โอเวดาเดชิตเตอร์กะเนาะเดชิตเตอร์กะไม่มีเลยกอลาเลือกอังกฤษไปในโอเวดาอากาเดชิเนาะข้อกว่าบัญชากอลาที่ซอลเลือกเป็นเตกุนาเนาะอังกฤษเนี่ยแกปการเรื่องมีหุ่นสับพลาที่ซอลเลือกสุดคลาหมดตัวใส่เนาะเนาะดีแนวคนนี้เด็กข้อกว่าแต่การสักเนื้อตันเลยกว่าโดนมือเกล้ยแหละเนาะมุกเตกุนาบักก็คือตาชุดตาชาตามือกับพัตตีพื้พีเลือกเหนือกรอกัดซีดอร์คาราบักก็คือเลือกเหนือขึ้นเนปก้อยดักก็สี่หรือใครอ่ะแกไซอาเบตเนี่ยแหละคือเลือกอนามัยปูโอเจและเปรี้ยและประชาก็สี่อันหล่อเนโอเจเนาะและออกจากสิกว่าเนี่ยและคือเปรี้ยเนาะเดอะกิตติลอเลอร์ตัดเดอปูดิโซเลอร์บากาอัดดูขาดทีเหมาะดูขาดทีแล้วออนหลุดทีเหมือนออนหลุดทุกบาทน้อมีป่ะติดล้อติดล้อแล้วใส่อเบเลอร์ทีแล้วนอนหลุดเนี่ยนอนหลุดทุกบาทน้อมีทุกบาทที่บาทโตเดอปั๊บเบกว่ากือทุกบาทที่บาทโตเดอปันโลปันจอนน้อแต่มีบาทดับด้วยดาร์คานีก็สีสระเตวดาดิโซเลอร์อัติบัติที่บัตรโตเดอปั๊บเบปากืนตาบ่าเนาะบาชาไม่มีเลือดที่ออดที่ออกัดจะติดเราบ่าเนาะจะติดเราบ่าติดเราเลือดที่เลือดตาห้านหลอนตาปิดจนเลือดดิเราไปดับบัวอดีตเราไปดับบัวมาจากอัตตาซิจุกเกลียจะเนี่ยอโพธาทอจะเซบ่าเนาะดินาโคเนเดอเฮเตอร์กูปื้อพ่อแม่พ่อโอ้ดอลเลอร์เด็กคนเด็กคือดิสโซเลตัดแค่มือเคทลาตาจันเนาะตัดแค่มือเคทลาเด็กคนเด็กคือเนี่ยประโจดิสอลเลที่อดท้อกาเมกเดก็โคดโตปัตเตอร์ขิสบิดล็อกควานตาเมตาคนโลตาคิเลียปุนตาและสิญญาบาว่าปอปวนตาบาคบาคือกว่าเดียวด้วยคนเดือดคืนเนี่ยเนาะบาลูลอนเนี่ยประโจดิลอดรามุนอ่ะเนาะอีกคดเฮเตคือปื้อพ่อแม่พ่อบาซิซีบาตาตอเกวเหล่าซาเดอร์ดิสอลเลอะพ่อลีเนาะปาเกซับกับปาแขวนตาเกวเหล่าซาเดอร์พ่อลีดิสอลเลมากระแชกกระชอเลสีเลควานตาบาเจอได้จีเนาะดิสอลเลมาพัฒนาและสีเลควานตาจันนี่เนาะติลาคิลาไม่พัฒนาติลาเนี่ยเออเลือดสีเลือดคอในเดอชั่วโมงเลยไปโจเจือนตาในกิจการเราจีเนาะแล้วก็ดอลเลอร์ตาสุ่มมือสามมือตาสวิตซ์เชอร์เนาะจะก็เทกต่อพาดีโอดีโอก็ดีเนาะปลาอือตาสวิตซ์ตาแฮปปี้เราซอเดอโอเจตาสวิตซ์ลอนลีเดอโอเจเนาะจะชั่วโมงจะก็แปลว่ากว่าเลอร์หมดตุลูตาเนาะหมดตุลูตาเลอร์เวนอนนิดไงนิดแล้วพระบาทโคอือไว้ดะเนาะขนาดกว่าเนาะ

ตาสวีเลอร์ตาพดดกควาชัยชาตรีอาตามีเลอร์คือเอ็นนะเนาะกว่าตาเชื่อต่อเดอแลพัดเลเจเนาะโอเกตาบาเลอร์เดชีคอนาทีเนาะจิบิจิโพดับปูแวมือกาพัตติพื้พีก็กาเลอร์แห่กว่าดอกปะแห่กีบ้านหล่อซะเนาะตาตุนิยานก่อไปตามบ้านหล่อเนแลมาบุมาบาเกเลอร์ป้าต้อมเนาะพัฒนาสิงห์วงศ์ตระการนี่เนาะและมาบุมาบาเกเวดาเลอร์อกเตอร์ตุนีเนาะตาตุนิยาเอกเลเตอร์ขีเวดาเนาะอันก่อนเนบัลเลเลอร์ควินารีอัปเดตมุขความมาจากบัลเลเจเฮเตดาจิตต์นี่แหละ

ขอดูเพื่อบ้านเนื้อมีชีมือทอชีชาเมสีมาซื้อจ้อเหลือยาเสบีเดเดนอนอมจีเก็กและแควนอนตรือมอเปอแควบ้านเนียเคดอดือพวาญอดอกา

อาซอนและอ่อเสือก็มีเหลือหอดและเดือกาจอมต่อจอมตนและตือตือเหลือหาดงและเดือกาตือสาปาตอมบุทอคือบ่อหล่อจอหล่อและเดือกาและทาข้อบุญและท่อเสือก็แม่สาโจรและเดือกาหวยเดือปะแปดอทอลดลอสู่แม่แต่งและเดือดาถือเวปะสาหากว่ากว่ากดลากดลานและเดือดาทอทอลอลอและทอหามือฝาเจดาและเดือดาและมือและเงและจีโลกแวดโดยเสกเกตและเดือดาและจีเช่เช่และสาสายและสากาแปลงและเดือดาและมือและพ่อและแม่ลิ้มและสูมือเป่าและเดือดาและจีตุตุจีเสือแพร่เราองค์ควายพูนและเดือดาก็ต่อก็ต่อและตืออาเสือคืออ้อพ่อและเดือดาเสกุกิแม่และเดือดาเสกุกิแม่สุญญาจอและดาเกเวและเดือดาก็มีก็มีและหล่อหาสุสารพิและเดือดาลาปูลาปาเจอคือและดูตาเวียนนำและเดือดาแค่และโลโบและดูเสือก็สือเวียกงและเดือดาโกกาโกกาและดูเสือก็สือเวียนนำชาทอซีอาณาพลีทามือครอพูและกว่าเดือดากือทอซีอาณาเลโซและเดือดาแค่และโลโบและเดือดาเดือดูเดือดชีและดูเสือก็ขอ

Bülent üstü de pan. Hırma.

Chào tạp à, cứ nhỏ ơi.

ปูพานำกาดงามือบ่ขี้โชโมทีทีตาลอนีคูรอสาขอที่พอพลอนลูกแหวกก็ชอมีประดีจันเล

拉米塞嘎佐和麦和萨麦珠乌特洛特西尼亚扎巴吉姆阿玛罗摩杰和海尔塔吉布巴纳哈瓜拉巴库乌奇帕蒂巴普

0: ป่าไม้อันโดภาตินี้นี้โอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
5: นายศิริศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายศิริศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับปราบปรามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน East West Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายคือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญวิทย์เกียมสมบูรณ์รายงาน
4: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
6: พันตำรวจโทอัจฉัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน487เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
7: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมยซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าอ่อนอ่อนขึ้น
1: เมืองซุงค่ะเมืองซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเซงค่ะพบทบจำกันในตอนการเมืองซุงค่ะฮงปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3สปทเก้งใหม่นะคะอ๋อพบทบจำกันที่ไหนอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปอมแม่พี่น้องเขาดีฮงปล่อยเซงAM 1476กิโลเฮิรตซ์องตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งสร้างการวิ่งเก้งใหม่50100พบทบจอมกันได้ในย้อนสู้ปันป่อแม่พี่น้องเขานั้นมีตั้งซื้อเจอกว่าไรไปไรก็ให้รถเพียเข็นกันกูก็กูก้นอยู่จอมข้าวโมข่าวนุ่นตีไหนเจ้งหนังไหนค่ะในวันเมื่อได้ถึงมาเนื้อวันจันทร์ที่6เลือนทน7 2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลือน8ลอง7คำในวันเมื่อได้อยู่จอมกันที่ไหนพี่น้องเขาชมอยู่ที่แล้วต้องตักกันเข้ามาจ้องกันไหลห่มส้มพับตอนกูก็กูก้นไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะเอามาพี่น้องเขาได้ถ่อมอยู่ดั้งเรดิโอออมล้มถ่อมอยู่ที่ดั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่จำจะในก็ห่มส้มพับตอนกูตีกูตั้งนั่นขนาดเนาะอ่อนตั้งในเดออ่อนเอาปอมไปปีๆน้องๆเขานั้นมาฝากฟังไว้ปั่นเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะหลูเลยฟังกันไว้ในวันที่5ที่6ที่7เข้าตั้ง3วันในในนั้นค่ะเอาฝนตีตกน้ำลูกตีล้มแรงหลงล้มหลงไม่สักในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเอามาเสียในค่ะปืนก่อปืนผ่าไว้ว่าตีจังป้อของจึงไทยในตีตกน้ำตีตั้งเจดวันเก้งใหม่เก้งหายลำปางพะเยาเมืองแพร่อุดแล้วก็อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยนั่นค่ะฝนเตตกน้ำกำนำก็เตตกตีตั้งเจตอนแม่ฮ่องสอนแล้วก็เตตอนเมืองตากและเมืองน่านเนี่ยค่ะอ๋อลูกตีล้มไม่สักเนี่ยนั่นค่ะเขาพัดผ่านมาตั้งเมืองโฮมตุ่มเมียนมาเมืองลาวและเมืองเวียดนามป้อถ่องจึงนั่นป้อถ่องตั้งเวียดนามเสียเข้ามาพัดเป่าเฮ็ดให้หลายๆองค์ตีเจจังฮบชบเนี้ยผลล้มๆตั้งเมืองใต้เฮาคานั่นก็เหมือนกันหลูเลยฟังกันไว้เอี้ยก็รู้หลอมตุ้ยถึงลองผลล้มๆมาเข้าเต้านําพี่น้องเขานั่นน่ะคือบ่ติอ่ะมีลองรู้ซุ้มนั่นนี่ก็รู้แลออนกันเข้าเจอถ่อมด้วยข่าวเงาเอี้ยก็ขึงปองให้สร้างกว่าถึงเข้าได้ผูกซ่อมถูกเข้าได้เฮ็ดจังหืออยู่ได้มีล็อกไลห่างเฮือนจังหือนั่นคือบ่ติหลอดฝนหลอดมีลองเขาต้องนำว่าเขาตีอ่ำเน่าอ่ำก้อยอ่ำร่องก็จอมนำเจมเจ้งไหนนั่นในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาฝิ่งฝ้าราศีเจ้งหนังไหนค่ะข่าวเงายาเมากำค่ะย้ำพองตะเหลียวนั่นในก็ปืนตีนยอบเลยอยู่คือเอามาได้เป็นดังเมืองไทยเอามาได้เป็นดังเมืองโฮมตุ้มเอามาได้เป็นต่างจึงเมืองเจมเจ้งไหนก็ปืนก็ตีนยอบกันไรตั้งนำตั้งลายในนั่นค่ะเมื่อวันที่5เหลือนทนเจ็ดสองเฮงปลายเศร้าหกนั่นเจ้านาตีฝ่ายห่มรวมเกล็ดลานสองผังเมืองหมายหนึ่งอันมีอยู่ที่หกโคแม่ซ้ายแต่คีเล็กนั่นตี้ยอบระยะเมากำเคตามิน1ปากปลาย11กิโลกรัมค่ะเนี่ยก็ยามาทาง600,000ตีก้นเมืองมันก็1เจ้าหน้าที่บริหารไผ่เก็บขอนลาติผู้สื่อข่าวเขาว่าเมื่อวันที่5เหลือนทนเจ็ดสองเหงไปเศร้าหกยามกลางในหมอก10มองปลาย40เมตรนั่นพองตึกกดทัดก้นเขาก้นออกแลโคเลี้ยงเขาอยู่นั่นมีลองถังเทิมทงหนึ่งแห่งอันมีมิกหมายลาวฮาลงและตั้งมิกหมายเก่าๆอันเสริมมาในซ่าเสริมหมักไม้และพักเขียวเหนือโลด3ล้อลำหนึ่งอันลูกฝั่งตะเคียนเล็กเขามาแลจังเลยกดทัดด้วยโคอันป้าในนั่นตั้งเสียงในขาออกจากนั้นก็เลยหันทงนึ่งแห่งสีเขียวและสีเหลืองค้ำตั้งเสียงมีอยู่1ปากปลายเจ็ดถงเมื่อกี้ถงเสื้อนั่นจึงเลยหันเสยไว้ยาเมากำอันเป็นเคตามินน้ำหนัก1ปากปลาย11กิโลกรัมยามาแทง600,000เม็ดเกี่ยวเลยลองในเสเจ้านาตีเขากอตี้ยอบไลก้นหอรถ3ล้อชื่อห้องว่าขุนเต้งอู้อาศักดิ์42ปีก้นเบิ่งมันเสตึกกดทัดซับเซด้วยแทงอยู่ในนั่นค่ะออกเมื่อวันที่4เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26นั่นก็เจ้าหน้าที่ปลิกหันเจเว้งแม่แต่งจะตอนเก้งใหม่เขานั่นก็ตีนยอบระยะมา5ล้านปลายเม็ดค่ะเสิร์ฟไว้ในถุงอันมีลิกมันนาก้านีนาก้านีอันลูกตั้งแหลนลินเข้ามานั่นย่อก็แทงบก4โมงครึ่งไปเจ้าหน้าที่เขาก็ล่ำจอมนะคะหลังรถกระบะให้ลักแทงอันหนึ่งตั้งเซเว่งเวียงแหงมาดังแหลนดินสีเข้ามาในปืนตีวันมึงคองเจ้าหน้าที่เขาก็ล่ำจอมเสียมากขึ้นตีวันปุ่งแสงท้องอึ่งคีเล็กเซเว่งเมตแตงค่ะก้อยกาก้นหอกาเอามากึดไว้หิมตั้งเสียแหลนปลายกว่า8ในเถื่อนในการล่ำนั่นจังซ้ำไรหันทงอันมีลิกมานนาการหนีเศร้าสามถงในมันปลายอย่ามาตั้งเสียง5ล้านปลาย200,000เม็ดเมื่อนั้นก็ เมื่อนาจนาตีเขาตีนยอบไรนั่นรถเครื่องหนึ่งลำอันเปิดปากเหนตั้งตั้งการลำนั่นก็ก้นหอกรถเครื่องลัดว่านาตีมันแต่ด้วยปันเซนตั้งหลานกดทัดกุ้ยรายการจัง 6,000 วัตต์ในนั่นค่ะย้อนนั่นและย่างพองจะเหลวนั่นรองการหลักขายยาเมากำยักต่อส่งยาเมากำเจิมเจนในมีหนำเหลืองเนี่ยเอามาตีเปิ้นเฮ็ดจึงหือหนังหือปฏิภาพตาเจ้านาตีเขาเจิมเจนในก็เฮ็ดเธอเจ้านาตีเขาก็อําเลยอยู่ไว้เมาม้างคึงบอกให้สร้างเลยคึงหาตีนยอกกว่าแทมตีนยอกกว่าแทงจังไหนค่ะเนาะบ่แม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะก็นั้นเลยอย่าไปเฮ็ดผิดลองปักเปิงผิดปักเปิงหมายมีอย่าไปลาลีคึงปองให้สร้างกว่าเลยอันลองตั้งอันอําถูกแม่นนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะดูเลยฟังกันไว้กูก็กูก้นค่ะออลองตั้งยาเมากำในค่ะมันเฮ็ดเฮาเป็นเพย์ใหญ่ลงเตะๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาขับเมืองหนังตั้งเมืองไทยในปุ่นก็ยังตึกสืบจอมเอาเที่ยงเมืองหนังยิ่งสาวอันขึ้นแอร์โฮสเตสเนื้อเฮอร์มินนั่นค่ะเนาะเอากว่าเสร็จการต่อสูงมันจึงเจอเปุ่นก็สืบจอมหาซับซีแทงว่าผู้หลักเผอต่อสูงมาทำไรมาตีเผอเผอทำลูกร่างหลักมาไหนก็มาลูกตั้งสามเหลี่ยมทองคำตั้งเมืองเกียงแสนไหนเขามาตั้งเมืองพะเยาพะเยากวนอันห้าเพชรทงนั่นไหนขึ้นเหยียบเพียขึ้นสูงมาปันเฮไหนมันเป็นจุ่มกันไหวซึ่งไหนคะเนาะอําหัวลอกไรอันไหนประวัติลุ่มเตียบตัตรามันหลัดมานั่นมันนั่งจ่องเดือดรอดป่วนห้ามนั่นก็มานั่งเดือดเลยครับตัวตามจังหือพองไหนก็ไปสืบจอมข่าวเงาเทียงอันเป็นการอันใหญ่ลงเฮ็ดเฮาจื้อเสียงวันเมืองเปิ้นดูซุ่มตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นลองข่าวเฮาเกี่ยวกับไปลองยาเมากำเดี๋ยวก็ลองฟิงฟ้าราศีเอามาฝากตอนจุถึงพี่น้องเฮาเขาจังหนังไหนค่ะหรือเฮาหรือใจถ่อมได้เพียงความมันหูถูกใจกันก่อนพี่น้องเขาถ่อมอยู่ที่แล้วตั้งหลายตรงตักกันเข้ามานี่ค่ะหนูเหย่าก็ค่ะให้พี่น้องเขานั่นถ่อมเหย่าเนี่ยก็ปันตั้งหันถึงกันเข้ามานี่ค่ะก็มาติอูตรงตักจ้ำกันแทงสิติมีลองตั้งอีสังแทงนี่ก็จงเกิดขึ้นมาอุบอันกันแทงเมื่อในเปลี่ยนทางในร้านความพิธีที่คว้างบันคะนะชมได้เพียงความต้องล้อคำเลยค่ะพี่น้องเขาค่ะจะสามารถห้องไว้สุดทอมค่ะ

ต้องรอคำค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาตั้งแอปพลิเคชัน TikTok ในนั่นค่ะฝากตอนทูถึงกันให้แรงยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาคาตีในนั่นค่ะอ้อพี่น้องขอเลยถ่อมเสียงเงาหางเสียงเลยตัวเงาหางเสียงอยู่ย่ำพ้องตะเหลวเป็นดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์พื้นปล่อยเสียงกูวันในนั่นค่ะเมื่อไกลัดมาหรือลองตั้งคือต่อยาเมากำในขนมแล้วกล้าขายลองยาเมากำจำจะได้เพชรเขียนยาเมากำในเนี่ยค่ะมันมีอยู่เนื้อก้นหนุ่มไต้เท่าไรเป็นเพชรใหญ่ลงตอนตะก้วนเท่าค่ะกูก็กูเกิลกูปานกูเซียนเยาค่ะนะตาเตหู้เลยว่าเมื่อนามาในวันเมืองเด็กขึ้นใหญ่ไม่สูงหือจกเตี่ยมนั่นด้วยเอาตีการปกป้องมุนแรงก้นหนุ่มเท่าวันเหมือนในก็หู้ไรกำเหลียวเยาค่ะตาเตปกป้องเก็ดแขทิ้งซิมเจอเคอวันเมืองเฮานั่นจุบหนึ่งเยาก็จุบหนึ่งป่าหนึ่งเยาก็ป่าหนึ่งสืบปุดลายกันกว่าหนังกว่ามีไว้ว่าเสือตายก็เสือแตนเลี้ยนตายก็เลี้ยนปุดไหนนั่นกอบก้นหนุ่มเป็นเอ็นแห้งหลงปุ่นตาวันเมืองเจอเคอแลลองเข่งต้าอีกเพเข็นหลองยาเมากำในก่อก้นหนุ่มและทบนำลือเสเปินเย้าค่ะจังว่าป้อก้นหนุ่มหน่อแตนเคอวันเมื่อในตกเปลี่ยนเยื่อยาเมากำกว่าป้อในซึ้งการปองสร้างวันเมืองเมื่อนาอัมวะเดเป็นในตอนการสืบสายปืนและเจอเคอการหาเล่งต้องไปมักมีเอคโนมีการไปมักมีและการตรงวงก้นเจมเจอในไปปัญญาและฟิงชุ่งเอดิเคชั่นแอนด์คัลเจอร์เจมเจอในก่อเตเป็นมาหือในป้อหันไรในตาวนหันแมนอยู่กำเหลียวเย้าขาป้อแม่ปีน้องๆเขาเขาเย้าก็ในวันเมื่อในก้นหนุ่มวันนอกหน้าปางในคูในเวงอ่ำว่าอันอ่ำหู้จักแลเกี่ยวของจ้ำจิ้มยาวเมากับนั่นหูปักไร 40% ยังอ่ำใครมีเย้าค่ะก้นหนุ่มกำน้ำทบปัญหาเพ่เขียนยาวเมากับและติดยาวเมากับจอมเลยลองเกี่ยวมนจอมหันเคทีวีในนั่นค่ะเลี้ยล้านบ้าและอีกป้าดังปางต่อปางล่องเจิมเจอในค่ะอ๋อเพยาเมากำในอันตัดเป็ดเนอเซนตั้งก้นหนุ่มเขาขอนั้นมีอีสังพองน่ะมันก็เตะตุ้มเตอร์เซนไอหยงและป้ายเจอนั่นค่ะน่ะเนาะก้นเจออันที่จับลองยาเมากำนั่นก็มีลองกุ้มทิ้งไรอีไอหยงตัวเจ้าเก่าจังหมอกูเฮเปิลกูเป็นลองกะเฮ็ดให้เปิลอ่ำทิ้งซิมขึ้นตัวเจ้าเก่าไรเสริมเจ้าในก็เป็นมาเนี่ยนั่นค่ะเย้าก็ตุ้มเตอร์ป้ายอยู่ลีเลออกอเนี่ยค่ะอ๋อก็กินยาเมากำสู่ซ้ำยาเมากำก่อเย้าเนี่ยก็หนุ่มพ้องปานอายุ35ปีลงมาในหรือเลยเป็นพ้องตัวเจ้าแก่นแข็งออกอมุนเลี้ยงเลียดผายในเซต้าสังว่ามีลองยาเมากำมาเกี่ยวข้องจะป้ายเอาในจึงป้ายอยู่ลีโตคิงก็เตยุบย่อมตั้งเป็นก็เตนำอายุก็เตปอดมาหรือเสียนั่นก็ลองมุนเลี้ยงออกอก็เตนึกเตถึงมาเย้าก็หลงลืมไรเจมเจิ้งหนังไหนค่ะเยาก็อันที่3ค่ะเนาะตุ้มเตอร์ป้ายอยู่ตุ้มเตอร์ป้ายปัญญาเยาก็และอันอากาศแห้งเมื่อนาย้อนเปิดสังหลาในป้ายปัญญาในมันเป็นเส้นลำลองตาก้นหนุ่มเฮาคาเตเตวาค่ะย้อนเปิดวาเพลองยาเมากำเสเฮ็ดให้ก้นหนุ่มตกลาตกลื้นในตอนการป้ายปัญญาในนั่นค่ะออกตั้งนำตั้งหลายสังว่าก้นเฮาในอันอากาศเมื่อนานั่นเตเป็นเซิงหือในอยู่ที่เฮาคาคึงปองเฮ็ดสร้างในวันเหมือนในเยาค่ะสังเซอว่าเฮากลุ่มกะจะติดหอยจับจอมยาเมากำอยู่ป้อในถึงเตจางเฮ็ดให้เฮาคาเป็นก้นตกแต้มเป็นก้นตกผ่านเป็นก้นอันติอัมมีนาการเป็นก้นอันติอัมมีเผาห้องหับและลื่นสุดมาเป็นก้นหย่องก้นมาเฮติจับกว่าต่อถึงอสักสายใจไหลซึ่งไหนคะเนาะในก็หลู่เลยฟังกันไว้แท่งอันนึงก็ตุ้มเตอร์ตรงวงก้นและมุ่งห่อเฮือนค่ะพอเฮาขาติจับลงยาเมากำนั่นยามเป็นผู้เป็นเมลีกันอยู่ก็พอมันเปลี่ยนกว่าในก็มีมันก็ติปลายแปะแล้วค่ะอําเอาเหี้ยก็ปูว่ามันไอ้แก้งอําลีมีของคู่ของอุกจาปิกเจที่เฮือนที่เยพอว่ามีเงินมาไหลมาในก็เอากว่าใครคอกๆเคๆบ่กินเกี่ยงเย้ามาคาเหี่ยมเปิ้นเฮ็ดให้เปิ้นเฮ็ดให้ตู่เจ้าเก่าจําเจ้าในค่ะกอบนั้นลองตั้งเจ้าในเฮาก็ขย้อนฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขานั่นค่ะนะเนาะว่าเฮาขาดถูกดีเลยตึดแปดอย่าไปกว่าตุ้มเตอลองเกี่ยวของจอมยาเมากำหนังหืออนาคตอนาคตตั้งหนาวค่ะนั่นมันเตหลีเตอตวนขึ้นมาแทงซึ่งหนังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจุถึงกันให้ได้ยินถ่อมจอมกันซึ่งหนังไหนค่ะหรือเฮาหรือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกเจออันทางเฮียนฝากตวนมาปันพี่น้องเฮาเขาให้ได้ยินถ่อมจอมกันนั่นก่อนค่ะบ่แม่พี่น้องเขาถ่อมอยู่นี่ก็อย่าลืมค่ะโตไตแค่นี้ถึงกันไล่ก็ดีงินจมขอบเจอใหญ่น้ำป้ออ่ำสุดอ่ำเซ็งเยาค่ะอทอมตีแล้วตั้งไหลก็หมอกรัดถึงกันไล่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะทอมด้วยความใจใส่แรงน้ำพิษผู้ห้องไว้ตืดไหนนั่นค่ะ

ตึดแบบไหนคะลองตึดในไหนคะอยู่ที่ใจเฮาคาทั้งหมดทั้งเสียงอย่าไปกลุ่มว่าก้นก็นั้นมาใจก็กินน่ะเพราะว่ามันตั้งกินในบ่ก็เรียกมาบ่มากินเป็นมาก็เออเนี่ยใจค่ะนะลองตั้งใจในอย่าไปก็อยู่ความเผาในมือใหม่ๆเปิ้นเลี้ยงเฮาคาอย่าเมากําในหึงมาไหนดอกเปิ้นเลี้ยงเฮาคาเลยหาซื้อกินเอาหั่งกล้วยเอาในค่ะนะพี่น้องเขาก็อันนี้ก็ฝากฟังไปปั่นน้องอย่าเมากําตะเลียวในโอ้มีน้ําหน้ายาเคว่ายาอียายาเสียสาวยาไอซ์ว่ายาแฮปปี้วัตเตอร์ว่าค่าคู่อ้อยนำไหนยาเมากำกับปันแต่เร็วเรียกว่าพอดอะไรมันก็พอดเคว่ะจำเจอในแทงพี่ลูกก่อนเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าเลยหุดกว่าเย้าในจึงมันเดี๋ยวจังให้เมามิงปิงตะลิงหลงไว้ป้อมเลยสู่เลยซ้ำเลยนั่นมาเนี่ยก็ดีเฮ็ดให้เขาหย่องหย่องมาเจอสันจะปิดเจอป๊อดเนาะจังไหนค่ะอ่ะพอหล่นเลยเนี่ยเพียวก็ช็อกตายนั่นค่ะเนาะเอออันในลีกูเนี่ยในค่ะเนาะกับปัญญาเมากำตะหลิวยังก็มีผังห่างเหมือนฮะตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอีสังหลายๆลาบูบูลาเบอร์อย่างอันเป็นมีอยู่เนี่ยมันก็เดี๋ยวมีมาแทงลองตั้งจะในอ่ะหลุดเลยฟังไว้ยังก็สื่อโซเชียลมีเดียย่ำพองตะหลิวลูกหลานเฮาค้านั่นในก็หลุดเลยตุ้ยจอมเขามังก็ในเออหันเย้าเฮ็ดจอมใครยืนว่าเจมเจอหนังไหนค่ะตึกตกใจไปหายเกี่ยวกับไปลองลูกอ่อนอาสัก11ปียังก็หอรถกล้ากว่าเป็น10ไปกิโลเมตรเยาว่ำโมว่ำย่ำฮอไปเป็นล้วนพิเศษเป็นล้วนอันที่เหมือนคนปกตินะคะเนาะค่าได้คำยุ่มก็เพราะว่าลดก้าอันมันฮออยู่นั่นเนี่ยมันเป็นเกียร์กระปุกมันเป็นเกียร์อันที่เมนนวดนั่นค่ะนะมันติเลยเจอหยิบคลัดมันเหยียบปลีกมันเหยียบจิ้มจะไหนป้อเป็นเกียร์ออโตเมติกแต่ก็อะไรว่าเออไหวเหยก่อนอันนี้มันตื้นหมดเลยหมอมาไหวจังนั้นค่ะเยาก็เฮ็ดเฮามีหลองลูกซุ่มตั้งน้ำตั้งไรเอาขึ้นมาก่อนเลยจิ้มจะไหนหยับเนี่ยเยาก็ปักเปิงหมายมีดังเมืองจึงไทยว่าอาศักเตี่ยมหรือ42ซ้ำว่าเตี่ยมเลยตัวคอกว่าฉะนั้นจังไหนก้อยกันลองตั้งอันนี้เป็นติจอยเฮ็ดจึงหือหรือเฮ็ดจึงหือเทียงไหนหรือเลยกุ้มทิ้งกันเตะๆว่าก็เป็นพ่อแม่พี่น้องอันมีลูกมีหลานเฮาฉะนั้นก็อย่าไปไว้เมาหมางในนั้นค่ะเนาะมันตุ้มเต้อถึงหลายรองหลายอันเตะๆว่าๆในนั้นค่ะย่อก็ประกันลดก้าอันมีไว้นั้นเป็นก็ตีหยอดใส่เตี้ยนขึ้นบอกกะหือล่ะย่อก็เป็นพ่อเป็นแม่ลุงป้าน้าอาเขาทําติเลยอยู่กะจึงหือล่ะจําจึงในลองพรตุ้มยอนมันนําเนี่ยเตะๆว่าๆอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะกําเนิดแห่งอันนึงผู้เลยไปใกล้หลาเปิ้นผู้เลยไปใกล้กับต่างเปิ้นลองเปิ้นเนื้อออนไลน์มันก็ว่านี่อันนี้มันว่าหังเกิดเส้นไหนนี่อันนี้มันว่าหังเกิดเส้นไหนหือไม่ได้รู้อ่ะหลากันก้อยกาพี่น้องเขาซ้ำเกียงหนา

ลองหล่าลองผิดกันลองโม้กันนี่เกากดไลค์เกากดแชร์มันก็สั่งคอนเทนต์หรืออะไรเงินเนื้อออนไลน์ซึ่งจะในก็มีมาหนึ่งเท่ากว่าแชร์เป็นเขาหนึ่งแค้นเขาขึ้นว่าเขาในแก่นะในมีคนตัวเขาก็ในเป็นแชร์ลีลงไหนซึ่งจะในคานอลูเลยฟังว่าลองปืนหูตั้งหันในลีในคำตัวค่ะพี่น้องค่ะป้อลองไตซินไตเซอร์ว่าลองปลโลปล่าว่าลองเป็นหล่ากันนะก็มาหาผิดกันไม่น้อยไม่หลงนะเป็นแช่กันเพราะมันวุ่นๆถามด้วยปีโมคานุนค่ะอะไรเข้ากับตัวเนื้อสื่อเฉยๆปีโมคานุนค่ะอะไรปีโมคานุนเหมือนต้นแช่ค่ะเนาะลองอันอัมลีเจ้าจะไหนมันเหมือนจะเข้าขากับปันแห้งเขาเพราะว่ามันเป็นลองลีถ้ามาลานในสู่เจ้าสู่เจ้ามาตัวค่ะเป็นลาดบะหึ่มหูเพราะว่าลองอันนั้นอ๋ออันเขาลัดกันว่านั่นเนื้ออ๋ออันเขาหล่ากันว่านั่นเนื้ออ้าหูน่ะก็กลับบอกข่าวเงาไหลลองเลยอันอ่ำหูค่ะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมก้นกำน้ำป่องเจอพิษว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นปืนตีส่วนตัวค่ะใครละสังใครเตรียมสังใครต่างสังก็ไล่ก็อับในจึงเมื่อเหลวได้ก็ใกล้หันก้นหลากันต้ากันและเซ่ในกันหนึ่งออนไลน์อยู่กวนวันหันน้ำบอกข้าเนาะค่ะมังเสื้อก็เป็นลองเต้มังเสื้อก็เป็นลองอันพางมันอันเลยเป็นอันไรก็ป้ออ่ำหูต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียน้ำตีติ๊กเยาค่ะถึงที่เฮ็ดให้แทงก็1จื้อเสียงบ่เลยลูกญาตังกวนจังเจอในก็มีตั้งนําตั้งหลายค่ะอ้อย้อนข้อความย้อนคลิปแค่ห่าง1อันอันเฮาต่างนั่นจังเฮ็ดให้กวนเฮาในจานจังกันไล่ถึงจั่นเฮ็ดให้กันภายหลังมาแลจึงเมือง1เมืองในมีปักเปิงใหม่มีเกี่ยวเลยลองในห้างไผ่ห้างมันอยู่เย้าค่ะอยู่ที่ลงปองจึงเมืองจึงไทยก็ออกเปิงใหม่มีฟังสติตีกวนเมืองไทยว่าลองหล่าลองเซเน่ลองซ้ำถึงจือลองย้อนนี้กันอย่าลองจือเสียงเปิ้นเนื้ออ่อนไล่เลยไกวเลยลู่ซุ่มกว่าเจ้าในจังผิดปักเปิงใหม่มีเสมีตัวต่ำไหมเงินและตัวต่ำตุ๊กคอกอ่ำนั้นก็ตั้ง2เปิงในค่ะอ้อลองเฮ็ดสร้างจึงหื้อและเข้าป้าในคออย่าแล้วจือเสียงเปิ้นนั่นล่ะในป้อเอาจอมปักเปิงหมายมีเมืองไทยว่าได้ซึ้งลองลาจาหมับมือลัดอ่ำลีลองเปิ้นนั่นแจกออกเป็นไว้2เมียว1นั่นถางเลขรู้เมาหล่าในพังห่างว่าอ่ำนับหน้าถือตาในต่อหน้าก้นก้อนนั่นกำซื้อข้อที่2ซ้ำถึงจื้อย่าลู่จื้อย่าลู่8จื้อเสียงหมับมือก้นต่างก้อกอบนั่นและตั้งผิดแลตามก้อตีเปิ้งกันไว้อยู่1ป้อหล่าต่อหน้าก้นก้อนนั่นอ่ำนั้นหล่าก้นก้อนนั่นเนื้ออ่อนไล่ซึ้งเป็นตั้งผิดจอมมาตรา393ถางเลขเปิ้นต่อหน้ามีต่ำตั้งผิดจังตุ๊กคอกอ่ำป้น1เหลินอ่ำนั้นก็ไม่ต่ำเงินอ่ำป้น 10,000 วัตต์อ่ำนั้นก็ตั้ง2อันค่ะข้อที่2ลัดถึงจื้อเปิ้นถางเลขเปิ้นรับหลังหมับไม้เปิ้นรับหลังในสื่อตรงวงแลสีอันๆเหมือนหนังในไลน์กรุ๊ปว่าเจ้าในเป็นตั้งพิจมาตรา326ในคอยาจูเสียงเปิ้นรู้แล้วมีตามตกขอกอําป้น1ปีเหมือตามเงินอําป้น 20,000 วัตต์อํานั้นก็ตามตั้ง2อันค่ะ3ต่างแค่พางวิดีโอตัวลิกป้ายแค่พางเตรียมหนังเจ้านั่นเสียยาจือเสียงเปิ้นจึงมีตั้งผิดมาตรา328ปืนเผายาลู่จือเสียงเปิ้นมีตั้งผิดตกคอกอําป้น2ปีเหมือตามเงินอําป้น 200,000 บาทค่ะอันเฮาต่างเนื้อออนไลน์นั่นปืดปันตาอ้อยก็เฮาหันเลยกุ้ยเสตาก็ยังตึกเข้าป่าในตั้งผิดเปิ้นเปิ้นลองปืนเผายาจือเสียงลู่แล้วเปิ้นแทงอยู่ก่อนนะแทงลองนึงอันใกล้หันก้นเฮาต่างกันนั่นเป็นเอาคลิปเสียงคลิปวิดีโอแค่พางอ่ำนั้นก็เตรียมต่างลองว่าก้นก้นนั่นเก้าผูเก้าผูก้นนั่นก้นก้นนั่นเก้าเมียจูเจ้าเก่าลองหิมจู่โจกันเจ้าในแปลกซ้ำว่ามันเป็นลองเต้อยู่เสต้าสังว่าเรื่องนั่นมันอ่ำกว่าตุ้มเตอร์สุนก้นตั้งน้ำเป็นลองสุนตูกล้วยก็ต่างมันนั่นยังแต่มีตั้งพิษขึ้นเถียงลูกก่อนค่ะพี่น้องเขาก้วยน่ะสังวะลึงเรียนน้อยเรียนนางอันต่างนั่นตุ้มเตอร์สุนก้นตั้งนำเหมือนหนังก้นเหตุการณ์ลงปองจึงก็หนึ่งเรียนเมียน้อยเสเอาเงินเอาลวดเอาโคของตีเหตุการณ์กว่าเจอตื้อตาเมียน้อยเสเขามีศักดิ์ศรีหลักฐานแจ้งเลี้ยงว่าอ่ำเจอของสุนตัวมันนางยิงก้นนั่นก็เปลี่ยนเมียน้อยเตะในก่อนจังรวดตั้งพิษใครลาดซื้อว่าป้ออ่ำเจอลองเตะมันนั่นก็อย่าเวลาลีเฮ็ดพิษอยู่เสียแต่เพราะว่าเขามีหลักฐานศักดิ์ศรีก็อําถูกดีเลยกึ่งกว่าต่างหรือเลยกว่าเฮ็ดจอมหนังคักจนปักเปิงไม้มีเดเตอร์แคมดีหรือเสเปิ้นจังไหนครับกำพองก็ถามมาป้อหันก้นสองก่อผมเม่พิษกันป้อทุบกันนั่นรู้สั่งถ่ายวิดีโอแค่พังเสต่างเนื้อออนไลน์จ่องไล่ไหนก็มีถ่ายเสเก็บไว้เป็นศักดิ์ศรีเลยส่งปันภูมิปุนพรห่มลมตาย้อนตั้งสวยแถมเจ้าในเลยอยู่กล้วยกาวาอย่าเปียต่างเนื้อออนไลน์ลาลาย้อนว่ามันกว่าพิษปักเปิงลองให้แห้งนึ่งนาเฮือนป่นเปลี่ยนสุนไลสุนเปลี่ยนกวนแต่สุนตัวเขาอย่าลู่อย่าลู่จือเสงกวนก่อขำเลยตั้งอายเจ็มเจ้อในแหละกลับมาลูกตีเผาเจอลี
ลูกที่ผู้เจรีเตยเย็นเป็นผู้มีตั้งผิดกว่าเจ้าในก็เตมีไรเถียงในนั่นค่ะเปิ้นต่างเสเฮาเข้ากว่าในตั้งหันถึงต่อก็ลองอันเปิ้นต่างไว้นั่นรู้จ่องไรในก็เตมีขอถามว่าอันกว่าปันตั้งหันถึงอันอ่อนกันห้องว่าคอมเมนต์อันนั้นมีข้อความเจออันจังผิดแลอันอ่ําจังผิดตั้ง2เปิงอยู่ลองเฮ็ดเสจังผิดนั่นปันแฮงควักนําความเตเออไปเฮ็ดจังนั้นเที่ยงจังนั้นเที่ยงลูกก่อนก็หันดีจอมมันตับปันมันล่ะจึมจังได้อันนั้นเตจังมาเงิน 200,000 บาททุกขอก2ปีเพราะว่ากาดปันแฮงเปิ้นจังนั้นล่ะรู้เมาป้นเปลี่ยนใจข้อความเลิงเจิงว่าหลอกเงินห้องจื้ออําลีเจ้าไหนมีตั้งผิดเหมือนกันค่ะหมับมือเลิงมือแท้งนอกเนื้อเสียอันเปิ้นต่างไว้เจอตึกส่วนให้เปิ้นจอยกันล่ะจอยกันแช่ปันตั้งหันถึงเจ้าหืออํามีตั้งผิดนั่นน่ะก็เฮาหลูเลยห่างเฮียนกันไว้ลองตั้งว่าเฮากับตึกส่วนเปิ้นให้มาโฮมเป็นผายเฮาให้มาจอยล่ะจอยว่านี่ก็ผิดเหมือนกันค่ะปันตั้งหันถึงเจ้าหือล่ะที่อํามีตั้งผิดนั่นถามข้อมูลตวยกวยค่ะเหมือนหนังจองมีศักดิ์เสมาแน่เป็นตีเหลือมือเหลือเมื่อเหลือเต้เต้ผิดผิดถูกตัวเอาหลายๆก็ไล่สั่งเพลงปีโมขาวนุ่นว่าได้ก่อนตามหลวงกับปันตั้งหันถึงอีสังปันตั้งหันถึงเพลงเป้งอ่ำเป็นเจอภายไล่ถูกลีถ่อมเสียงตั้งสองภายก็ป้อไปได้ทัดทางอ่ำไปหู้จังแรงก็อย่าเปลาลีก็ยุ่มจำเจ้าในค่ะเนาะฟังเกี่ยวเลยรองปักเปิงปืนแผลเจ้าในจังผิดปักเปิงลองห่มลมลองสุนตูเจ้าในถูกลีฟังเขาไว้อยู่เจ้าในเป็นตัวอย่างอันเตอ่ำเฮ็ดเฮามีดังผิดจ้อมลองอ่ำเปิ้นต่างนั่นในค่ะเจ้าหือก็ลีค่ะลองการเจ้าสื่อโซเชียลมีเดียก็เฮาเป็นการขึ้นตั้งเงาไล่แลการเฮียนหู้การมวนซื้ออย่าเฮากว่าเฮ็ดเฮาแย่ตั้งผิดจ้อมหนังเปิ้นตําวางไว้เมืองไหลเมืองนั่นสิอย่าไปเอาข้อความอันว่าอําหู้นะอําตั้งใจลงก็หู้ลงมันเป็นลองเต้มันลงอําผิดสังหลอเสียมจะในมาแก่ตูลาๆค่ะย้อนเปื้อว่าป้อเปิ้นตําปักเปิงใหม่มีไว้เหย่าเฮากว่าเฮ็ดผิดแม่นไหนซึ้งชื่อเสียงเฮาก็ลู่เงินเฮาก็ซุ้มสั่งอําถูกจังตัวคอกย้อนมันก็จังเป็นไรยิงมาเร็วในเมืองไทยเปิ้นกดทัดก้นแห่งการยันเมืองก็เกี้ยมหน่ะหนึ่งแค้นดูเลยฟังกันไว้เปิ้นต่างอีหังเปิ้นว่าหังแห่งการยันเมืองซึ่งเหยียบไปกว่าคอมเมนต์อย่ากับปันตั้งหันถึงค่ะตัวเองก็มออยู่มอกินฟังอยู่ฟังกินหังไปหังมันนั่นเตเตอร์แคมลีเลเซเปิ้นในนั่นค่ะเมื่อในยุ่มยามาเตมีพรดีดอนตาปอแม่พี่น้องเขาอ่ำนำก็เอซึ่งหือก็ลีค่ะจ้องขึ้นมาพบมาทบจอมกันเที่ยงในตอนการเฮาค่ะกูวันๆข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำจอมข่าวยิงหมู่ข่าวนนทีในเมื่อในย้อนผัดยันปอแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันเที่ยงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะยินจวมขอบใจเย็นนำเสผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประปีงบประมาณ 2,569 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศ าเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุรธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: งาฮือละหุยาชอเจทกาไทมิงเวเจโมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมิเวออิโลแลมิเจโมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมิเจโมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเส

哦，那是。他比较比较年，然后也提个哩哩，他他比较也比较可乐，那现在了，来个我不得叫可乐，还有那比较，这里可能是个干切比较可吃嘞，那是可亚罗亚可到个地方吧，真美。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอง่าคือละหุข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยและง่าละหุข้อป้อเชเสมานาคาโบเมวิโยตีนิเลเลตีชตินาลิตาและสาวุมหลอกอตีชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขไกตีฮาลิเลง่าคือละหุข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยเงาคือลาหุยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขะไกติแกลาหุคอพอนาเลอในคือลาหุชอจิเกลติแกออกาปิดักไปเทวิโย

สอสาพอลูเชสาจสาเลอันนาเตพัทกูฟาตูเวอค่ะยาหูมาเลยามีมายาปอคอนอนหาซาเวยาหูเวทาเตนเวยาหูมาอันนาเตนเวอัตาซาเตเวออสเตนเวซิฟิลิโกเวอันนาเอชไอวีโกเวอันนาออเซนาเวทาราสเมียโกเวอันอาจุเตนเววาสิคอติยูเวเอชไอวีอันนาทากูฟาเวยาหูมายาหูเปคโคลมาลาเปดักเกตัวโปจิตาเตนเวและหาซาเวฮัตุเกบาเวนิมาสิตาเตนเวยาปอคโนเตนเวยาจะโตเวยาเอทาโอเอจูคาเดกาโดตัวโปและหาซาเวชเตพายและนั้นคือสายด่วน1330สปสชเขตเชียงใหม่นาบา0532855355กาสุดต่อพ่อเวนาบาเตขอ00และนิมาสิอานาพ่อเวเตเซนเซยาเอเตและชมอเตยาเลเลโอโปยู

vuda jao jimeli li ko ai pi ni pu yu la le nga hu ra hu ya ti ga le le cha pho la bi yo ala ti pu la ko le vuda jao ko bi le ya khan ni pu ti pu la ko sa ma na ho ti ka bi vuda jao ko bi yo le ho kha ya mi ka ta bi li ko ai pi ni pu yu la le nga hu la hu a sa le nga hu la hu ya a sa o chi pao bi cha ti pa ni ma ha tu o po le ala pu le ko pi ni pu yu la le ti ga le le cha pho la bi yo me le ya ni mo la ko bi yo ya ka da ja bi yo nyo ya cha ko lo nga hu ti po ko ga mi la le o chu pa u pa lo che ta bi nga hu ra hu ya ti pha ge o te ge rai ka o bo da ja o ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ka da ke che vi tha pa to o lo pu ti ga le le cha ta u yo ya bi yo ko lo la se cha le o rai ka o bo da ja o ko lo ha yu la bi yo me ha bi yo bi yo ni la hu ya kha pho che pho lo che ta bi kha ke phe che le kho ni su ni ka je bi yo ko lo kha ke le te ga le le ka pio pio ha le che o la te ga le le ka ga ta bi na li o ya o nyo ha o ko lo te ga le le o po da bi o nyo ha ha le do sa z me ka me cha me do me bi o nyo ha phe bi me le ya ni bi o ya le che te sa o ko lo ka สปตินียอจะได้สอขอลกาตาเตวิออลปตินเกาแม่ลิไวจาเลียคอนซึนยโกปโทเตคิติโดกาลิสปตินีกาตาเตวิออญอยาขอลกอกามีลาลอแม่ยานิแลลิสฮาปาจูไรฮาปาออขอลยานิฮาปาสุขอนียานิแลซึนเพวิยอซึนยโกวิชอวุนทากุวิแม่และจะขอทอกานีฮินิชิขอขออุมขอฮาวิออวิออญราหุยาเตพาโอเตนีเลเลมุหลอกอวิออยาติชะตินาลิตาแลสาวุมรอกอติชะนาลิทะคะกายงาฮือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลออคอตอไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮัสชิคอกิโรเฮิร์ตสปทสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วิออคอเพวิโยเลจะที่คืนอฮือกากาเชววิทยุเรดิโอชะติไลออคโลแลและงาออตุลาหูคอเป้าเชเสมานาคาโบเมวิโยและยันยี่แหล่ติพ่อเจติต่อเชวิมาเฮอุ้มพ่อเลออะไรพ่อกะต่อไปเชวิออร์ติพ่อแหล่ Facebook Fanpage ออคโลเลสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยเพื่อเล่นยี่พ่อติพ่อ TikTok เป้าเลียนนาคาโบช็อปก็เวTikTok ออคโลพอนาไปแพวิโยเรียกไงฮือราหุยาข้าพ่อซาพ่อจะกู้พ่อพอนาและติแกนในฮือราหุชจิตาโอกาปิดักไปแพวิโยและยันยิ้มเราก็วิโยยากะยูเวลาตาวิซาตาติผาไลรอจอตาวิโยแม่อวิโยเนราหุยาติผาเกลไขไกเล่ปุลาตาวิติสอคโลไลกะไลตีมุยีลาจาเจไลกะไลตีมุยีคาเดมาลาเลติกะเลติกะแพวิกามาชุดาวิโยเรียกให้กว่าจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยิ่งแล้วซาตาปิกาลาตาวิแลงาคือไทมิงกอคโลยันยิฮาปัสโซขอนยอคโลกามูฮอมุยิลูพายุโซร้อนไมซักโควิชติดีแลเฮจาเวตาอาแลชติคือโอกาโกยอละโอกาโกยอยะลาแลพายุดีเปรชานอคโลเชลเจยากอนิเวตยาทาชติคือเลมูฮอมุยิชติดีแลมอนโทกวางซีโควิกวางซีก็ไปให้ปั๊มเหมียวคอโลแพะคือลาเชเวเจเรียกให้กลมหอมวิญญาณจะได้ดีงาคือแท่งเหมียเล่เทียมาคือลาอยากคาทอกางาคือไทมิงกอคอโลไล่พ่อมุยจะได้ดีทับปะต้อมุยลาจาวิโยหรือเลยกะคือลามาวิแหล่แท่งเหมียวนาเตต่อภาคอีสานไทมิงกอก็จะเตต่อมุยต่อพ่อและไทมิงกอฮอเตต่อพ่อกะอาจจะคือลาตาวิเจเรียกให้กลมก้อนยันสาลียันวิโยย่าคอโลมุยไข่ไกเลนาเลียยันยี่ฮาปัสขอนตาเลติชตินิวอยักขะไกงายคือไทมิงกอนาติตอพ่อโลกามุยีจอมาหิจิแม่เลติกาติติมุยีกาลามาจักไอตุเจเลไทมิงกอนาติตอภาคอีสานไทมิงกอก็จะติตอมุยีตอพ่อยักขะไทมิงกอฮอติตอพ่อมุยีอาจจะกอยอยะลาวิเจเตยาชติคือเลมัมมีป้าลมหอมุยีติดีมือคือลาเชวิเจเลคาเตละเล่ามีเวียนามิงกอนาติตอพ่อกะลุยตุโยเจคาเตละงาคือไทมิงเกอร์ละเชื่ออาดามาเอาไทพ่อตุกโกมากาลาวิทัปปะโตมูฮอยกาอุบาติภากาอาจจะตุกโกโกยอยากไอตุโยเจเลนิเวติยาธา
งาคือแท่งเหมียวนะติตอพอโลเลยยานี้มุยยีแตกาตาเวขันเปอร์เซจวาเวเลโกโกเลขับพ่อขับพ่อมุยยีจอมาเวเลโกโกเลติแกนาสิแม่แท่งเหมียวนะติตอพอโลยานี้มุยยีเตฮาเวียขอเชเปอร์เซเขตแบฮุตาวิเจมุยยีขอเชเปอร์เซแบฮุตาวิออติออโคโลเชียเวเลงาคือจังหวัดจิ้งใหม่จีไฮลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกับแพร่เพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อพ่อเจและเลมุยีลามาจากไอตุเวกูแห่และฝากกูเวนาเลจังหวัดเมฮอซอจังหวัดน่านและจังหวัดตากพ่อจิแม่มุยีลามาจากไอตุโยเจมุยีลามาจาลือจาลาโกลาจลาฮาแพตโตลาเวอูลูฮาลูติชเวลาเวเลมีปะเวกะถูเวชได้ผาถาสติตาเลกูแห่และอาฟาและสัตติภาคเดพอหายอยู่จิแม่เปื้อเลยันยิพะอีสานพ่อกาลีมุยีเตฮาเวียขอเชเปอร์เซเขตแบฮุตาลอแม่เปื้อตาเลไทมิงกอก็จะเตตอขอเชเปอร์เซมุยีเตาะพ่อสุเชเปอร์เซไทมิงกอฮอเตตอมุยีอาจจะขอย่อยาลาล้อเตฮาเวียขอโลเซเชเปอร์เซจิแม่เปื้อเลกุฏิพ่อเรากูออเชเปอร์เซเจเลยกุฏิพ่อออเชเปอร์เซจิแม่ไทมิงกอฮอเตตอพ่อเลจังหวะยาลาพ่อมุยอาจจะย่อยาเราล้อแม่เลไทมิงก็ฮอติต่อพ่อปูตัวกูอาจจะแค่เราล้อมุยติผายาข้างอ่ะคือไทมุยเหมียวนาติต่อพ่อมุยจอมาเห็นแม่กูให้และฝากตากูวิโยเลชกามจีจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อง่าคือมุ่งเหมียวคอโลเลแพกไอเชวิอเจ้าย่ามุ่งชามุยีมุ่งกับมุ่งหอพ่อจ้านดาวิซาต่อรอติผาปีกาลาตาวิยูเวลาและเลง่าคือวิอเนียละหุยติผาท้าจะเคยฉลากาลาวิโยแม่มุ่งชามุยอรอติผากะกะกะนาไกเปิลเลขกว่าจะได้คือเกาะจ้าและบาสวัสดิกาแห่งรัฐอรอกาลีอาจจะนาแกนสิแม่เลวิอเนียละหุยติผาจะได้คือเลอาจจะอย่ารัฐบาลเลกระทรวงกลางข้าพ่อเวรัฐมนตรีกาสวกรังคาพ่อวิออลอซาตาปิกาลาวิแลปุลาตาเวติซอคโลเลกาสวกรังคาพ่อกาติปาติพางาฮุมมียาออเมกุลาตาเวลงทะเบียกไอตาเวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลจาลาติพาออคโลยูแต่ตาเวออคโลติชโกลากาคิจอลจิแมหาวิโกวิชอมาลาวินาเลปุลาตาทาติชเสลากาพะเจติเวยาคาจะขอป้าออสติปอกอพอเลลงทะเบียจเวออคโลงาฮุมมียาเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลออเมกุลาเวลงทะเบียลาตาเวคาเปียติชโกลากากาวิเจยาคนยิเวติยาทาเลชดิคือวิอ่อยาคโลฉันยิแต่อินเชเวชินยิแต่อินเชวิอ่อยาเพวิเจคาเดกะฉันแต่อินตุโยจิแม่เอไอกะเยและชอกะเยและเลติแกกะชากิตุโยเจอละโกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอคโลแลหาวิวเวติภาทะเจติปีไกตุโยเจกะจากะดอวิชติภาละโกมาปีจิแม่เฮกอนยิเวติยาทาเลปุราตาทาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาเวอปิเตโมเลปุราเวงาขอวิอ่อยาคโลติชเสลานิเสกาพาวิอคโลกาฉันยิเวติยาธาเลเสปาชอกะจอลอเจเตผาลอกัวแพซาลาวิกะจอลอเจเลแพซาลาวิลอกัวหาวิกอวิอมอคอมากะเชลนะเลเฮกัวคาปุยกะนะเลออสกอลงทะเบียลาตาวิกะงาลากะพะลอแมเลเคเตและจียาเวติมูลเตปอกอแมกอกือลาตาวิกาเตลากะพะเจเฮโกชะดิคือวิออย่าเรียกคาเปือคากะคาเปือปอดาโกนะติชโกลากะจิแมเรียกเฮโกชะวิคาเปือนะเลคาเดชันแตนิแลกาลาตุเวติชสนิสหปาจุไรหปาวิออย่าโคโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิฮิงาหาขอชโกขอโคโลกามากาวิติผาโอเมโตลาตุโยเจกาวิชอติผาลโกฮิหปาวิออย่าโคโลตากะเกตุโยมากาวิชอติผาลโกกาเจียตุโยเรียกเฮโกเวติมูโนเตลนาหาและมากาวิลกุกาลีกาอุทอนวิจิเมอโลกากติกือเวนะเลติชสนิสหปาคโนโลโกเลเคกงาฮุราหุยติภาซาตาคาเดพอหายุตะแมชดิเจ้าคโลเลชกาอยู่เวลาเลงาฮุราหุยติภาทะทูลาวิโยเฮกงาฮุราหุยติภาเกาะนาลุลาเวเลโครงการบัตรสวัสดิโครงการบัตรผู้พิการก็เวเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปู่แม่เลเฮกผู้พิการก็เวเลคนพิการติภาจะได้คือไล่กาคาเดมานาเจดะลอลิงาเกโลชมชเกติภาติลาวิกาคาจอยมาแม่เรียกกว่าบาทคนพิการเตวิโกวิชอเรียกเมโกวิโกวิชอเล่าวิชอติภาเกาะ
ลงทะเบียนละก็ไปมาเฮเลยอยากข้าบักคุพิกาเก่าและเลยนอคุพิกาฟูมากาจ้าเชวิชอติผาลอกโกคุพิกาวิฟูติผากาจ้าตูอโปอเมกุละก็ไปโยเลยจะขอยิ่งงาขอจะก็ขอขอลบงาคือพอมอก็ไปเลยคุพิกาติผาถ่ายหาซาเลฟูปีลาเชวิพอก็ไปนะคุพิกาแผลและบักคุพิกากระโจและไม่กับบักคุพิกามาจ่อยแล้วก็บักคุพิกาเตเวลาและเรียกคุพิกาวิพุติผ่ากาจ้าตัวอโปอเมกือละก็ไปแม่เรียกกาจ้าเชียวเวชอติผ่าอเมลสกอกือก็ไปมาเฮเรียกชะกาเตกาเลเรียกคาแดนาคือนากานาเจตัวอโปนะติปอกอนอละเชวิแม่เรียกแล้วก็คุพิกาปีเตมูกาจ้าเชียวเวแล้วก็ติเชื่อฮิฮินาในติตุมาโลติฮาปาลีจ้าเลกาจ้าไอตัวยออยากขับคุพิกาจ้าสับปุยปุ้ยวิแม่กาจ้าใจวิแม่เรียกคาเดียนี่เรียกอะไรแค่งาขอโกติปอนะปุยล้อเรียกบักคุพิกากาง่ะต่อมาพี่วิล็อกเรียกต่อกาวิมาอยากล็อกโออะไรแค่งาขอล็อกโอบักคุพิกาติผากาเกาะปาวิโยเรียกแค่กูง่ะคือเราอยากคุพิกาแพ้แล้วบักคุพิกาจัววิมาโกมาจัววิมาโกเรียกหนูคือแล้วคุพิกาวิฟูกาจ้าเกือบชอติผาเรียกอาจารย์โจวิชอติผาลอกวัวหนูเช็คกอตีอปตเรียกอปตไม่กับเทศบาลเรียกอปตและเทศบาลแม่มาติปืดดาวิเลยก็เรียกอปตชภาษีวิกามากามาจะเหวิถปตอปตเจกาวินาเรียกใครเตลอคะเรียคะเรียมมียาจาลากะจ้าดาวิแมเรียอปตเรียเฮกอปตเตแขแต่เลเทศบาลใต้วิชเรียเทศบาลแหละภาษีกะโกกามาและเรียคะยากะมาจาวิถปตเทศบาลติจากะไตวิโยเรียชะกันยาจวิเลอปตเลเทศบาลนะเรียเฮกโนฮืออปตเขอคอยแชกอปตเรียจาจ้าไดเทศบาลเขแชแล้วก็เทศบาลคอโดจาจ้าไดเรียชะกาบัตรคุพิการจววิชมาโกเรียมาจวเฮวิชติภากะคุพิกาวิพูติฮาปาเลเลติฮาปาเวฮิฮาบะมากาจะเหวิชอติภาอเมฮะกุละกุวิโยเลวุสพ่อแล้วก็ติฮิบะก็เปียก็เชวิแมรีคุพิกาวิพูติภานะเรียกกฎจักรรอนาวิเจติโยเรียกข้าเจติคืออาจุยารัฐบาลจีดะและจิชิตาวิมาติมาจโจเหวิถปะโตลิมากาตาเหวิโยเรียกจักรนากาดะตัวปูทุลาวิโยเฮกอเรียกเจติฮาปาโอคโลกาติชนีสหปาจูเรหปาโอคโลกาพูดดีก็กาตุโยอาชูอาชูกาตุเวเลก็กเลชติหปาติชนีสหปาจูเรหปาโอคโลพูดดีก็กาเกตุเวเลเสะมูจวิแม่ลิเสะมูจวิแม่ลิอลติมูชมอชกเกวิพูลิชมอพูติพาชติหปาติชนีโอคโลลุลาตุโยเจลิชมอพูลิเฮกอชมอพูกะอาสาข้าสอบปีไกเชวิโยกุจจะแขะตายวิเคลิเลียสสามารถกษากรรมาวินะเฮกว่าขอเฉพาะวิยาตาวิโยเรียชมพูกวิชาขอเฉพาะคารุเวติมุลโกขอฮาบะสเฉพาะโลกสฮาบะฮีเฉพาะโลกฮีฮาบะก็เฉพาะคู่โลกตีฮีบะกาวิโยเรียชกาชมพูนะเรียติชนยอคารุชมพูแก่ติผาชมพูลุลากิตุโยเปื้อเลกาเลียจะได้คือวิอ่อยาวคโลเรียงาคือชมวชกเกติภาเรียชมวชกเกติภาบาทสวัสดิกาแห่งรัฐจวบวิติภาลอกุกะนะเรียบุรัชติฮาปาเวติฮาติฮามากาวิติภาลอกุกะบัตบาทสวัสดิกาแห่งรัฐบัตรประชาชนคโลลูลาวิแมววิกาติดีกาเวเรียกแขกว่าชมอเรียอาสาขอชะขอคู่เวบาทสวัสดิกาแห่งรัฐจวบวิลอกุจะได้ฮาปาแลเรียบัตสวัสดิกาแห่งราษฎรคโลมอปัจจตุเวติฮิบะกาวิโอคูกาลิฟุกาติกาวิโอฮาบะโกกาฮิวิโยลิเชอชมติผานะเลเฮกัวชมชกแกอาสาขอเจาะกาเวเลนี่ฮิงาฮาสเจาะท่าชมฟุกาจักไอตุเวกาลิฮะลงทะเบียนเราเจเลชมอาสาขอเจาะบิโอเวเลนเนคของปีงบประมาณเลนี่ฮิงาฮาสเจาะเวปีงบประมาณคโลชมฟุติผากาจักไอตุเวเลอเมกุละก็เวลอแม่ชมอาสาข

啊比我爸妈你听啊还是做好他什么铺啊这个都哦不哪里我没哈过去啦各位哟哈哈各位嘞各位嘞贴沙巴嘛各位哦不到哟我嘞能够切到位切贴沙巴各贴沙巴嘞哦不到各位哦不到各位各位哟没嘞这个以为啦嘞啊那个老虎亚塔图啦位哟嘞这อลอติหมูลิชมอติผาติชนีสหปาจุเรหปาทาลกพุติดีกาตุวิชมอผูนาเลเบื้อแลนี่หมูติหมูย้ายด้วยติผาหายาโกยายะเกาคโลปอลาตาวิกาอาจุยารัฐบายะเอหูเวเดกากาฮูลาวิโกนาติหปาวิโคหบะกาตาวิจวิโยลิชวิกาจะติหปาติชญอคโลลุลาตุโยเจเลงาฮืออปอยติผายาปวาเวตาปอลาวิติหปาตาเลอาสะขอขอคไกเลย้ายเตผาปลาวิถาเตหาปาเวียขอฮาบะเคกาลาเชวิโยเชวิกาลีหนูฮือกาจะลงทะเบียวิแม่ย้ายปลาแล่มาจะลงทะเบียแล้วลีเตหาปาเวียฟุขอฮาบะลุลาวิมาฮิแม่หนูฮือแล้วลีย้ายปลาแล้วเตหาปาเวียย้ายกากาฮูลาวิโครงกาชอคโลหนูฮือกาลุยเลฟุฮือกาวิลโกนาลีกาคือกาจวิชอเตผาลโกนะอ๋อแม่กาจะคือวิโยกาจะลงทะเบียวิโยยาโกลงทะเบียเกือบตีแล่ลีแอปพลิเคชันเป๋าตังกับเพลเอฟทางรัฐกับเพลอยากค่ามามาสวิลโกลีนูฮือเชกอปตมาโกเทศบาลคโลกาจะลงทะเบียนวิโยลิชอนิมุติมูลย้ายติพาปอลาตาวิติฮาปาตาและอาสะขอขอขกายอาจุยารัฐบาลย้ายกากาฮูลาวิโกวิโครงการคโลติฮาปาวิขอฮาบะปีลาเกเชวิโยเพื่อเลเซมุติมูติชนีสหปาจุเรฮาปาคโลภูกาเกตุเวลาเลโคพิกาติมูเลโคพิการบัตคุพิกาจวาและคุพิกาภูกาจัตตุอโปเรียกอเมกโกเวลงทะเบียวิชอติพายโยเรียกแค่กว่าคุพิกาติพาปีเชวิกาเรียกคุพิกาเรียกอาสาติชีขอห่อวิติมุลกว่าเตหะปาวิติหิบะกาวิโยโคพิกาอาสติชิขอโคเวโลโกเตหะปาวิหิหะบะกาวิโยเลขะเตละโคพิกาอาสติชิขอโคเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวาวิโลโกกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลกันหะบะโกกาโกหิหาเลนหะปอดะโกติหิบะกาวิโยเรียกก็ใช่ไหมแหละเนาะคือธนาคารเลยบัญชีพร้อมเพย์จ้าวิใบเลยบัตรประชาชนแล้วธนาคารบัญชีจ้าวิติเผาคลุลุลากิตุโยเจเลชกาติชนีสหปาจุเรหปาคลุเลยลุลาวิพุเซดีเลยอรติหมู่ลโกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนี่หมู่ติหมู่ลโกบัตรประจำตัวคุพิกาโจวิแซหมู่ติหมู่ลโกยาเอดูเอเลยตาปอลาวิเตหปาตาและเลียอาสะขอขอขาแกติฮาปาวิขอฮาบะเลียชติชนิสฮาปาจุเรฮาปาอคโลลุลาตุเวพุดิติพาอลอยูเวลาแลงาฮืลาหุยาติพาทะโทมาลาวิโยก็จ้าเละเลียอโลอาทุมาอลอเลียก็คอเลียกะอูกะอพุกอไตวิจิแมอวิอเนลาหุยาติพากะอูกะอพุกอไตวิจิติเพเวียเลียขอบะคิตะวิจิแมวิอเนลาหุยาติพาติเพเวียขอบะเพตะวิจิยันตาตะกวิจิยันยอขันยิงเกาเลียก็ควรหาปัสสกนิเกานะเลียสหปัจเรหาปอกโลตาวิจิกะอูเลียติอูลอกนั้นสัตตะเขตะวิจิแม่เลียอวัวสอวิลอกอยากเข้าแพ้ลอกติแพ้เวียขอบะตะวิจิโอเข้าวิแม่เลียกะอูติแพ้เวียขอบะกอตาโกลาวิทปะตออยากก็ยันตากวิจิเลียกะอูกาจับปูจาเลจักกะจ้าแม่และอบุกะจอจ้าวิโยเลกะอูแลยาคาทอกะกะอูกะอพุกอตากัวลาเวเลกะควกะจากะดอวิชกะลีอายือจ้าลีชอยะชอมอกอกุปีชอลีมาจามาแผ่นะกุปีกวาลาเวเลมอกอมาจากอเลมอกอตุเคตอมามือกอเลกุปีกอเลเลออยากะลากอกะจ้าเวเฮกอกะอูทอกะลียายอปูตาเลชมอทักะกายกะจาจอเวอบุจอวิจตุแผ่วิโยยาคากะยันตาเลสละโกะอุติเพวิกาลิขอบะเคกอตะไอดุโยจิแมแต่ก็แล้วเวียเนลาหุยติภัททะสัตตปิลาวิโยก็จ้าเลกาลิโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งก็วิชอลกะอัจนาหิแมงาหุลาหุยากะไลกานาลุลาเวเล่ชเวเลนหมูเคยจอวิลอแม่เลี้ยววิ่งหนุ่มมียามือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรมัวคโลธนาคารทกศคโลตีเซบะชกาวิเจชแพวิชอแลเลี้ยหนูคือมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรมัวแต่ก็เลยขึ้นทะเบียนตาเวเลี้ยกู้หน่อยเวคู่มือจอวิ

thoti pha je ti je le khe ko chwe o kho lo a ga phe vi cho le li ti mi te se mu mi te le sa ma mi te ya phala mi te i shi mi te a vi cho te pha je khe ko te ga vi a te se ba che ga vi ji me kho se vi o ya a te kho kho lo ga kho se pu vi je khe ko o me cho le te kho vi aติขอเวียขอบะก็เวลอเรียขอบะเวียขอรู้อาจจะอยากรัฐบาลเสบะต่อเลยนี่หัวตูเป้ากะเสบะกะต่อวิเจเรียชกะอ๋อแม่เรียติกาติเกือก็เวนั่งอ่ะคือเหมือนจะว่าจะเชเวกเกษตรกรหมูติพาทะกาปีดักไอเวเรียโครงการนโยบายอรอติพายโยเรียคาเตและเชเวียคู่กะเรียโครงการไทยช่วยไทยออกโลกาออมเมติกาติกือต่อเวโครงการติมากอจอเฮเวโครงการกอนทุมหมู่บ้านก็เวเล่อาชวิกาเซพุติพุเกาเจเงินล้านที่สองก็เวจิแมเล่เฮก็จะกางาหุ่มมีย่าเล่อเบาอาชูออมเมเพ่ให้เกาะเตียวโคโลเล่ฟูมากาชิดตัวโปลี่อาชูยกขาโคโลเวโครงการออกโคโลเวเล่เงินล้านก็กับเพ่เวน่าเงินล้านที่สองก็เวจิแมเล่กอนทุชเวออกโคโลกาชิดเพ่เวเจเล่ชิดแล้วงาคือการติจาวินะเรียกให้กว่ากาติจาวิออกโคโลขอเสวิกาอเมเรียจุยารัฐบาลกาติเกือต่อคนให้คือเป้ากาติเกือราตอกให้ตุโยเจเรียกชะกาโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เวเจอเมติกาติเกือต่อเวก็เวโครงการเพวินะเรียกชะกาอยู่เวลาแล้วเรียกวิญญาณลาหุยติพัทธาโทมาลาวิโยแม่เอาเวียนเนี่ยละหุยติเผากรมการจัดหางานพ่อกาจะได้คืองาคือมียากาติจาตุเวลิมาอัคโลวิทยาธาซาเนามาเกกาเลียระบบรีอีฟรอโปรมิดก็เวียคอโลงาคือกากาจาตุเวลิมาอัคโลติผาชเวียคอโลติแผวิจิแมคาทาตาเยเวเลก็เกลี่ยฮาปัสฮีนีสฮาปาจูเรฮาปานีฮิงาฮาโคชก็ขอท่าตาพอวิจิแมเลียระบบอีเวิร์กโปรมิดก็เวียชอคอโลเล่นอฮือออนไลน์พ่อกันหลอดแผวิจิเล่ปุระทาลกวอกากาจาเวลิมาเล่ติโตกอเตียวติกาเกเวนะเล่อยากคาชริคือเวียยาระบบออนไลน์พ่อกับพอและติจไกตุโยจิแมลียาค่าฮาปัสฮีนิสฮาปาลีชติฮาปาโอคโลตาวิจิแมนิชอนาริติกาวิจิออนไลน์พ่อแลเรียกให้กว่างาฮือปุระตัทาลกวอเรียซานาวเกกวอยากกับมอจาวิโยเรียกคาชริคือเวียยาโอคโลงาฮือกรมการจัดหางาพ่อนิฮาซาเชเวกาโอคากูเลเรียระบบอีเวิร์ดโปรมิกก็เวชได้ผ่าฮาปัสฮีนิสฮาปาจูเรฮาปาวิโอยาโอคโลตาพอเลติกาตุโยเจแต่ก็แลอวิโอเนียละหุยติผัดถ้าอรสาตาติผายูเวลาและทูมาลาวิโยแม่ก็จ้าและคณะรัฐมนตรีครม.คโลจิดาเลจิชิปวิโยจิแม่งาคือฟูโอดาเวเยวือเยฮอดาวิโอคโลดอกเบี้ยติผาโกเวนาเลชได้ผาแลเล0.01%เจติโกเจวิเจเตขอยากกว่าจะตาวิจิแม่เรียกให้กว่างาคือมาก็เลยชลีเยฮอดาเวมีเกือฮอดาเวติยาท่าค่าธรรมเนียกาโอนก็วิจอวิโยเล่ปุระท่าขันยี่เปอร์เซ็นต์นามาโซเลยาค่าชเวเล่เล่0.01%เจติวอจวิเจเฮกว่าอยาติขอก็จะตาวิเจเฮกว่าเรื่องอะหึมมียาติพาเย่เล่เย่มาจวิเย่มือสอติผาวือวิออย่าคอโลเลียวือกาและเช็กกอติติผาเจจอเพตัวโปดอลลอเลกาดาตาวีนโยบายติมาเพวิเจเลชกาอยู่เวลาแล้ววิออเนี่ยละหุยติผาทะเลียวรอสาตาชริผากาจะเคชลาวิโยแม่ก็จ้าและเลียกรมที่ดินเลียมีกุลิมาพ่อกามีกือพ่อจ้าดาวิลีมีกือเลมาพ่อเนี่ยหาซาเชวิกรมที่ดินพ่อกะสตาปิกาลาวิโยเลชนี่คือสติตะจิแม่ฮีเลฮิจ้าเปาโมเตพาแลกรมที่ดินอ๋อแม่อ้อและเล่โครงการเล่มีกือสำรวจเวก็เวโครงการจอวิเจจะขอยี่ห้งาหาขอชะก็ขอเฮก็เล่กรมที่ดินเวอ๋อแม่อ้อและเล่ค่าในหน้าติผาฟูวะจ้าวิโรจิแม่มียาเกียวนวิมีกือแต่กาวิโรก็พูดจะเขียวเขมากาเกือก็แลเล่มีกือเล่มากาตัวโปก็แลน่าเล่มียาเกียวฟูหิวะจ้าวิโรจิแม่เล่ชะดาปะโตโครงการเดินสำรวจเล่
ี69เลจะขอนี้งาหาขอจะก็ขอขอโลมีเกือได้พาสำรวจเวออกขอโลแลเลค่าธรรมเนียฟูกือเวติชื่อมาจอจีมาโกจีแม่ค่าธรรมเนียได้ใบกับมาโกเจเลแกว่าอยู่หือกรมที่ดินแต่ก็แลเลมีเกือจะแตะลาเวมีเกือจันยีลาเวก็แลเลมีเกือลิมาได้ผาพี่ลากไอจูเวออกค่าเตลาเวก็แลได้ผาจะเคยลุลาเวลอกโกเลพูจะเคยมาโอเคมาเปียก็ลากโกเลตาปีเจอแล้วก็กรมที่ดินอ๋อเขาโลผู้ก่อเวนายโยบายมาจ่อเจเรียกใครแต่ละหนูฮือเกี่ยวมาซ่อมเมื่อแหละจะเขโกแล้วกรมที่ดินเวอ๋อแม่อ้วนแหละจะหีจ้าหูจ้าลาเวลโกเรียกอ่ะฮือกรมที่ดินอ๋อเขาโลไกลแล้วอ๋อรอติผาตาเพวิโยเฮียก็เจ้าหน้าที่หนูเกี่ยวลาและเรียกผู้จ้าว่าลาเวอ๋อแม่กับข้าเดบุเกลเรียกบุเกลแล้วกรมที่ดินอ๋อเขาโลไกลแล้วทูปีเพวิโยไม่เลยกะเรียกโทรศัพท์นะบะแม่เรียกกรมที่ดินอ๋อเขาโลเว025-0335-959ติปอละหุบข้อก่อนหน้าเลย025-0แซะก็ง่าก็เลขเบอร์โทรศัพท์ชีวิตะหนูคือเตกันแล้วโทรปีแพวิโยเลขใครก็ง่าคือจะเบอร์ยี่ห้าวิโยเย่าคอลโลแลมาที่มาโจวิทาปตองอ่ะคือชูฟอร์เมล่าเวชูฟูนจ้าบ้าจ้าลาเวจะใครกับผู้กับข่าวเวลาก็กอลเลตตาเจเลยเฮียก็จะกันอยู่เวลาเลยง่าคือละหุยติผัดทะโทรมาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกะเลยกรมการพิเศษทางแห่งประเทศไทยก็เวน่าเลยยากอพ่อเนี่ยหาซาเชเวอโมติผาก็เวจะเบิร์นยี่ห้าวิโอยาเจรถกระบะติผานะมอหัววิทยาธาออกขอนอกคาเดมาเบวิโลเจเรียกแค่ก็ง่ะคือรถกระบะติผามอหัววิโลโกลูวิซิเวก้ายากอโคโลเยเชเวชอติผาอปูเกอปูน่าเลยมากากาลาจูมากาฮึลาจูนะง่ะคือมอหัวตาเวรถกระบะขอนอกป้าลูคาเดกาเบวิจิแม่เรียกคาเดกาเบวิจิแบเวอคู่กะเลียอลาตาลีพันเยเวอขอนอกกะเพวิเจชูขอนอลาเชวิชติพามอวิลโกลีอคาดอยมากาลาตูไม่กะลีนอเป้าคาดอยมากาลาตูอปูนะกะติวิจิแมลีมอโกวิกาติพาขอนอกคาเดกะเบวิเจแบเวอคู่กะคาเดกะชวิจิแมลีและชวิอคู่กะลีพาปิลิเนเวอลาตาเอเนเวติพาขอนอกกะเพชวิเจโอเคมาติวิลโกนอกามอกวิออคลุมมีวิออเลียวค่ะข้อพิธาอยากโกกรมทาหลวงอยู่กาวิทยาท่ามึงกับมือแหละถอคอกับอยู่คือและเลียอายิเตแพวิเจเลลูวิสิเวออเจติพาอามียากะอยากโกโคโลเยเชเวชอติพาเกอกาลาวิลโกเลชูอายิเตแพวิโยเลียเคโกงาคือราหุยาติกาเลเลกะนาเลสติตากะตูอปโอลอสตาเชริพากะอยู่ละและเลจะเคชลากาลาวิโยแมก็จะเลเลโครงการโซราเซลก็นะโซลาเซลล์งาคือโซลาเซลล์เหยียบขั้วกือและเยมาปือวิลอกกะอาจุยารัฐบาลก็ฮอกขอปีแผวิเจตีหน่วยวินบันชซาตาเลออยากาติซาจะแลเลเตชขอเคกาติติดาจุโยเจจราปะโตเลงาคือราหุยามีเยจาวิไมกะฟัวจิจอวิลอกเลโซลาเซลล์เหยียบขั้วกือวิลอกอามีพุมากะปือเลยอามีพูดมากับปุ๋ยออกคู่กันเลยนอโซลาเซลล์คือและอามีก็มาจ่าเลยเย่มาปุ๋ยล็อกกูกะอาจุยารัฐบาลก็ฮอกขอปีเพวิเจตีหน่วยวิออกคนนี้บ้านชซาตาก็วิขอตุโยจิแม่เหตุก่อโซลาเซลล์ชนิดคือเลยเย่โคติตั้งกาวิล็อกกูโครงการโซลาภาคประชาชนก็วิจอวิโยเลยกรมไฟฟ้าพอกะหนูคือออกรถติดผาเตแล้วเลยโซลาเซลล์ติดตั้งจู่อปูอาคอลอจูนาเลยเว็บไซต์ออกคนกับพอวิโยเลยชนิดคือการไฟฟ้าอมัวคอลกาเคกงาคือราหุยาติผาแล้วผู้พ่อเราซาจอวิลโกนาเรียโซลาเซลชกาเกือเราก็ได้ป่วยเจติปือวิเมเรียมีผู้ใครเตะเลนโนอามีโซลาเซลชาวิกามาจาเลยเยมาปือวิลโกกาอาจุยารัฐบาลกาก็ฮอกขอปีแผวิเจลิติหน่วยวินบันชซาตาและอยาติชขอคางไกลิฮาวิลาตุโยเจเลชกาอย่างนี้มุลก็วิอยาคอลยูเวลาตาวิซาตาติผายโยอารุต่อจะเป้าใหม่วิคอชูกานาเบเลกโอเชนามาสโซลีสตาร์โวไมโลลียันเชลีมาเกลลีอยิจับผู้วิโอโลกาเจาะกว่าสาลีหอบวิโอเนี่ยลาหุยาติพาโอลีเชลิเจนาจอยิจับผู้วิอยู่กามาจาแมลีปปสลีจิให้พ่อกายามิมาติกามอสุกอติโอคโลยอนัทโซยิจับปุ๋ยสูวิโรจิก็มากาแฟลาอูทิคอโลปอกเกลสูวิโรจิอยากก็จะได้ปล่อยอยู่กาเวยาฟิฟุนิกิลูกือเจแมเล่อยู่กาวิเจใครก็ย่อไต้หวันมีสูเปียติวิโรจิแม่เ
เรียกให้ก็ยอดสุดฟอติมือบะกาวิโควิเจเรียกจะให้พออยู่กาเซโอเรียกอ๋อเยจ้าเปื่อยมชุ่มเหมียวมากาชุดตัวไอโควิแม่เรียกข้อพี่ให้จ้าแม่ก็เพื่อเรียกชติรอรอกุกาเรียกปวดโถนัชกะป่าชอติผ่านนะเรียกตันยุตาห้าโมดาเลวโบดาวิโอโคโลชกะนัชโกลาปาติผ่ากับโบแปลโลแม่เรียกคาเตเลนัชอ๋อเยจ้าเปื่อยกาอยู่กามาจ้ารอยาไองาฮากิลูอยู่กาวิเจนักแค่ขอเรียยาไอเลยนัวจีให้พ่อแม่เรียกชกะนัวเวียนเชียงรุ้งพ่อเจเรียปุระเวฮาปัสนินิวิอยาโคโลเรียนัวเวียนเชียงอภิจิยาจีเซพ่อลิมิจเจไทม์มีเลยเรามีมิจเจพ่อแต่ละอภิเวียเชียงรุ้งพ่อหัวต้อยตีเชลโลเจเรามีเป้าหัวลุยเตียเวน่าเรียอยากก่อตานิวเตผาทำโมดาเลยโบดาวิเจข้าจ้อยเรียโบดาวิเจเรียมีเจ้าหน้าที่ตานิวเอาล็อบบอกคือลาเวทปาตอกอยากก่อตีเก่าบอกคือวิจิเรติเอาพอยกาวิจิแม่เรียกให้ก็จะได้พออยู่กาวิกาจ้าลอรีติชออกาสอเจแม่ยาไองาฮักกิลูลอเจอะลออยู่กาเสือเรียอะลอจ้าแม่จะได้เจออยิจ้าเปื่อยอยู่กามาจ้าก็เปื่อยเลยกาเลี้ยงมัวตำบัวเหลายาวอำเภอบางฮงจังหวัดลำพูพ่อกะพระแยวัดซอยวัดดอยสีเมืองก็วิพายเจียวเรียยามาสือนี่มือนี่ฮัสฟ้าลอเจพระแยกูปาเจียวเลียยามาสนี่มือนี่ฮัสฟ้าลอเจแม่อ๋อเสพากะจะเชวิจิแม่เลียชีวิมอกูตันยาทุบไปแล้วจะอยู่ค่อยแม่เลียเฮ้เลียจะกะลี่ยันยิ้มหลอกก็วิอยาเฉาะก็เลยยูเวลาตาเวเลียอ๋อรอสัตตาติพาเทวิโยเรียกให้ก็อย่างนี้เวลาเขาเลยงาฮือลาหูยาวงาปิลาเชเวยูทูบเฟซบุ๊กเปล่ามาโกเลติดต่อเปล่าวิทยุเรดิโอพ่อเต้พอลิลิกะอบูจ้าแม่ใครก็อย่างนี้เลยมือเวลายาลิลิคอพอลาตูเวอันนักเอ๋ก็เวลีสละลู่รอบุคาตาวิลิคอปิดะพอลาติโยติกาลิลิกะจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจ้า

0: โดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง
2: ๆการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้
4: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริง นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
5: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์สประธานสถาบันอีฟเวสเซนเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
6: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทาง จึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวก็ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสุภามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
7: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพฐ.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องตามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและถ้าตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพฐ.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพฐ.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรกฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง จากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังคนและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
11: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนงานโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
12: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โอเปอเรชั่น90 day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
13: นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสงชัยวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ามีการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
14: นายศพลเวณุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติควบคุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
15: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 180% และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
16: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกลุ่มกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสกิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโต้และการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปี ขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิ่งฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยานเลนนาร์ดสตรุฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Cary Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบ

0: และนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1ใน3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
1: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัล นะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะครับ
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
2: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
0: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
3: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นไทยทอดสดทางโมโนแม็กอุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64ซมและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24ซมและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
5: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น. สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ควา
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
9: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

年大殿哦，门庭哦。

ไปตุนสุยเราโอ้ยามเลยโอ้โอ้เสียนโอ้นานตัวเวียเนี่ยเนี่ยใส่เดียเดียโอ้โกงอาเปารัวแล้วโอ้ยานานโอ้เปียวเซน่า

ติงเบโคงเออห่างเซ

ตโยจับสังวิบาตาทุเพียนนาโลตุนานยนจักเจ้าเวจิงโอข้าวข้าต่อวิโลยา

นยังล้างปีนปีนเสดอเหลี่ยมเจ้าเยียเจียทอดเสดอหินยัง

香炉为盼大杨米子罗谁那大金都着那别为这别大

未来的百年，人民的不能没有靠你走。

xì phở nhà bên bữa nay làm tạm gì nhiều tay giờ mà qua chiều.

nhàn chỉ lê tròn tài na nhị tha nhớ cơ lâu khung pha miu.

เขียวหานาปินนาเสปินโอแหงแกงฟูนานิ่งกีนาโมฟิงฟิวเอาฟาร์มอยู่ตรงนาจุนอยู่ตุลาเซลา

孔子你老才为谁而修，多金为良才。

전. 얌히우레미오 따나 또마니 티오 티아나 페암투노 룰쇠오.

Má to chi tin liu đâu pin tay thọ em tan u mi o.

0: 真爱啊。
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรณ์ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
1: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทย กำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนตำรวจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปิญญวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็คว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
4: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

消化不了慌啊，莫管他们去，扎扎呗，多拉呗，一旦呗啊，啊，莫去买来洗家，那再对着门啊，不中啊，莫管他们去，啊，我消化呀，去地方啊，莫管叫我消化啊，他们个我啊，你咋是他的我，我他妈的就忙啊，他们个我李叔叔消化啊。啊，我说话不太好话啊，他我啊，不提欢迎的那家属啊，啊，听他我来说的说那个好话我啊，啊，我李叔我不敢跟我们讲啊，他今晚啊，斯坦尼啊，不提有个在西洋县，到底他叫什么？清迈啊，听讲是สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ที่สามไง กรม ประชาสัมพันธ์ที่ตัวอย่างโง่ไงอาทิตย์ท่าวัววิธีว่ามือจะมองว่าเป็นยังไงวายีระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มวายีครึ่งความถี่ก็คือที่ตัวลีฮ่าชิดสุดโซว่าจูเนี่ยคือดูหลังอ่ะพี่ว่าวัวชื่อว่ามาลูชื่ออย่างว่าไงว่าวิธีว่าคือที่ดีนั่นนั่งอ่ะวายีระบบเอเอ็มไงแปลว่ายีวายครึ่งความถี่ก็คือที่ตัวลีฮ่าชิดสุดโซว่าจูเนี่ยคือดูหลังอ่ะอาทิตย์าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพเปอร์เฮอร์สวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลฟ์สดยังไงยี่เวลาโง่มันยังไงเอายี่จีเนี่ยคือดูมาคือติ่งมาคือเหนียวความรู้สึกความบ่ในแนวโง่มันยังคือสมมุติว่าเหนียวจีโม่ไงแต่ความด้วยทีนี้ทีมุลมันยังคือเหนียวความเหนียวสามโม่หน้าทีเนี่ยความเหนียวหน้าเหนียวซึ่งทีนี้เลยทีประกาศยองไงชั่วงอ่ายี่เบอร์โทรศัพท์งูเป็นยังไงผมเชื่อว่าจะคืออ่ายี่เบอร์ยี่เบอร์โทรศัพท์แต่แบ่งเป็นไงกูอยากว่าวิทยุว่าน่าจะสุดแบบคืออ่ายี่เบอร์โทรศัพท์ไลฟ์สดอย่างคือมาโมชิงไงอ่ายี่เบอร์โทรศัพท์เป็นไง053ไงอันนี้คือ276007ไงไว้ชื่อความประกาศอย่างนั้น053ไงอาทิตย์นี้คือ276ไงอาทิตย์นี้007ไงมาคือเปรียบความว่าผมเชื่อว่าพัฒน์ฟลังเป็นยังไงอาวุลิสุมกว่าเดียมก็ใช่คืออาวุลิชิแซกเกชันที่ชีพพอชื่อใช่ปะคือในแนวสมุขวันนี้คือเจมุกอ่ะอาทิตย์คือที่มุลาคือหนีมุขวันนี้สามวันที่เดทโทรฟลาจอยช่วงอ่ะนี่เมื่อถึงยังงูไม่ยังไงอาวุลิสุอาบังงูไม่ยังคืออาวุคือผาละกาช่วงว่านี่เมื่อถึงยังปะคือง้าฮางอ่ะง้าฮานิจนี่เมื่อถึงยังไม่ช่วงอ่ะนี่เมื่อถึงยังปะคือฟูนี่ยุคนี่ตัวนี่จะโชคโอ้อาทิตย์แรกว่าท้ายอาบ้าไม่ยังคือสี่ห้าโชคยังไงนี่มีที่ยังไงคือนาทีนี่ที่ยังมางานวันจันทร์ที่หกไงเดือนกรกฎาคมไงพอสอบก็คือ2569ที่เขามาง้อไงอาทิตย์ยังไงเชื่อเขาเรื่องว่าคือถึงมาปีมากไงอาทิตย์สตาร์จินชั่วโมงไงธรรมยากรมทรัพยากรไงธรณีก็คือเตือนเวลามาคือ11จังหวะแบ่งช่วงไงมาคือจำหมดตาฝาตาประงับพิคอดโนที่11จากทิศที่จังหวัดธรรมจักรสุพรรณแย่แบบคือดึงว่าว่านิ้วนิ้วสี่ยังไงที่ทุกอย่างสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าว่านิ้วนิ้วสี่ห้าสี่ยังสังเกตคุยตัวอย่างชุดสุกุ้งไงที่ไม่ว่านิ้วคือที่สั่นในวันนี้สังเกตว่าถ้าไม่คือเมืองค่าเครื่องเรียบเป็นไงอาจจะเป็นเมืองค่าเครื่องพันเรียงงูไม่ยังไงว่าว่าอยู่บ้านยังไงสัสรอย่าลำมางอนแล้วก็ฉีกไว้ลำบากไงดินสไลด์ยังมั่งอ่ะอาทิตย์นี้คือเที่ยวบัวอาจจะลุกไปเคยจะสบเหรออามาก็แต่ฝาละสามหมู่ไปเชิงไงไปความมั่งหาคือพันเลี้ยมก็คืออาจจะเจียมั่งอ่ะอาทิตย์นี้คือเราไปฉีกไว้เราไปฉีกสวยมั่งค่ะที่กินได้ไงที่สี่ห้าวันยี่ห้อนี้คือสี่ห้าสี่ยี่สิบไงยี่ห้อนี้ตรงไงชดซื้อกูไงแต่ยากรมทรัพยากรธรณีแบบบางเมืองไงที่สติจังหวัดก็มาคือไงยุวติกาไปถือจังหวัดตากไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงใหม่ไงเชียงรายอาทิตย์นี้คือจังหวัดพะเยาไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษบูรณ์เงาะอาทิตย์นี้คือจังหวัดนนทบุรีไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตรังไงมาคือ11จังหวัดไงที่ยากคืออาทิตย์นี้เจนตุพลังอภิขวาวชโคที่พื้นที่ธรรมราชสงโง่เป็นยังไงอ่ะมาคือวายีข่าวสารไงส่วนหน่วยงานว่าจะสื่อสุทธิแจ้งเตือนยังไงหรือว่าพื้นที่กุมารธรรมะมาคันเรียกหรือเปล่าไงอ่ะวุฒิดีสระบะเฮงอ่ะวุฒิดีจักรุยดีมาคือจำโมฝาตาไปเฉยไง

他们欢迎啊，做啊，不太阿拉行啊，做说什么艺术也行哎，一般去做娘们的话，娘们的话去然后啊，你自我骨子表现哎，你自我骨子哎，阿对吧？然后么啥的呀啊，那啥吧？和什么等于弗朗的呀啊，婆婆骚人哎，阿对然后大农和江浙弗朗啊，比划阿妈的那把也把和人家哪个不学学哎？要么是一般吧，我每年个出啊，我也批也明白个啊，我的啊，干茶我啊，我支票对啊，购买的错嘛，兄弟。哎，这些我每年呢，我顺便把袋子用不和个，顺便把和一购买和啊，我他们去买小红啊，顺便把和一购买和啊，我他们这时候人家和啊，去商量个嘛事个，啊，这边和比划弄个今年拍什么的不和，说要购买啊，里不和弄些的啊，我这里一我行个。我们说一般嘛，我们人家说购买吧，人家啊，你讲人家去啊，跑什么那边个的啊，也一般嘛，人家去讲苦到老去边个，后边和啊，后边不和人家弄体制的，写出体的表现个，这人家去，这个都不和我跑什么那边去啊，西亚嘛个，帮他去边和自己做些个，啊，这边我们人家啊，我这是欢迎啊，收杂收个，收了袋也嘛个，他妈他一不行个，对啊，我啊，购买的错嘛个。购买的错嘛的话，这些片面，这些和艺术嘛，我这么个体验啊，嘛就啦。但是不料我们人家儿子我考的我，啊，别比方你肯定嘛和啊，这是啊，跟哪一辈和俺我吃血吃别和农多这边和血吃黑吃别和我母老啊，这么个体验啊。他呀啊，购买的话啊，说白了嘛，以后人家嘛跑了帮啊，呀，怎么见对方嘛和人家和比划。一套说，跟哪样嘛买的啊？我买些个泥瓷、瓦壶瓷，买些个啊，这些个壁画咯啊，干茶买个啊，纸票咯，我这些片面的购买做嘛个，说说明把袋子也不和个怎么和说购买呀，里边那不和弄这里啊，越拉越行个，怎么个怎么政府人啊，不和我这说明进去和也片面的说也冇得用啊，怎么购买做嘛和哪个去玩个，怎么在怎么别嘛这里见得上啊？ธรรมะแต่เช้าโอ้เป็นยังเคยงานเทมัสยาสนักงานตำรวจไซเบอร์ไงธรรมะก็ธรรมะแจ้งตัวฝรั่งอ่ะเอามาตัดยากลุ่มมิจฉาชีพไงอาลักษณ์สมะข้าสมะเออหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้าเบ่งยังไงเอาเฮียร์ไลน์ยังคืออัตุฟโกลาดังลาชิวายมิเตอร์ไฟมาปะเลือเป็นยังไงเอาเฮียร์ที่ลาดวงอ่ะอันเป็นตัวยาสู่การไฟฟ้าไงยาคือจะมาแจ้งฝรั่งมาเงียยานโยบายที่ชิมาโจบุรังอาจจะไม่เป็นว่าโอเชียนไงอามาที่พนักงานที่ยาการไฟฟ้าเบญีเอาเวลามิเตอร์ปลาเรือมันก็ชิวาตุบฟื้นที่ตีกว่าแล้วเพื่ออามาคือทักคือแต่ยี่เจ็บไปฉันไงเอาที่ได้ฟังมองว่ามันยาคือที่ยาเจ้าหน้าที่ที่ได้โทรแจ้งฉันไงเอาชิบุรุษที่ยาสู่การไฟฟ้าเบญีคือยาเงียนโยบายที่ชิมาโจบุรังตัวยาหลักชอบเป็นยังว่าเวลาอวุธเฮลันยังคือฟุบกุลามะมันก็ใช่ว่ายี่มิเตอร์ยี่สิบปะเรือเป็นยี่เอกสารสีจะมังว่าที่ยังคือนั่นว่ายี่ลายว่าดีนี่คือยี่เลี้ยวดีนี่คือท่านี่วันนี้มันคือที่ชิมาจุบงะปีขวามาที่ชิมาจุตัวยังคืออันนี้ยังคือยังคือหลักชอบมาข้าวส่วนใหญ่ที่ยากลุ่มมีใครที่มาว่าที่กึ่งหลังอะที่มันคือที่มาแต่เจนเตยช่างอะที่เป็นยังช่วงอะมาสากันนั่นคือมากว่าที่ขวากึ่งหลังอะที่มันคือเชื่อเราน้อน่ะมือแหกจะสูงอ่ะอย่าอาจีบุกมีมึงกว่าเธอแต่ฟูไปเธอเด็กฝรั่งอ่ะไปเธอแต่คนละนั่นอย่างเฉพาะง่ะเอาเฉพาะถ้าวิทยุพัฒนาจะสูงอ่ะที่เราไลฟ์สวดติสุดละเธอข้อความง่ายเฉพาะง่ะ

Awo shekwa vunga to falaso atinyi shagalaso nga atinyi magwa de falaso rahe ake bomo shekwa nga atinyi ngwa ibo to ishi kwa banga de maka shera wo ya ke to fala ingwa witi yoro na chaba gwa ibo to mo bo tsuga shagwa ashopaka ma ya bomo bo shinga alba ngwa ishi kwa paka ya nga ibo to ngwa banya shekwa nga ma ke 053 nga ที่ 276 นะ ที่คือ 007 ไงไว้ชื่อก็แบ่งนะ 053 นะ 276 007 นะเปียกว่าว่าชื่อก็ว่าอะไรชื่อจะไปคือที่โทฟลาว่าที่ปกวันแบ่งชื่อว่าที่โทฟลาจังนะที่นี่ชื่อว่าไงว่าคือธรรมะที่ชื่อคือนะธรรมะแต่ปีมาสุดท้ายเจอเช่นไงเออธรรมะงบมาอย่างที่เอาประกันสังคมอยู่ส่วนไงมาตา 143 มาตา 149 นะที่มันอย่างคือเอา 20 ว่ามั้งนะ Pitamang me tia wo a zama kudu ni tu zo so nga no pikwa no a wo zama kudu ni tu zo ngo penyangwa wo fak hanya bahe amena kwa nye amena so fuba tili be na manga yi wo ti mango penyangwa a wo zama kudu ni tu zo so manga kwa yi a yut kanya he tsu ni na nga a tsu ni na pa kuyo ngo penyangwa ma he ngwa hiya ba tili a be na bro nga ni ma ti mango penyangwa a wo agwa tsini nanga a tsini na tsini na phat jae ngo ba nga tinya he ni tsna phama pe me ha ma he sa he ba ti le bu na shang ma he ngwa khwa ti bu na nga sa khwa ti khwa ma ngo ba nga he avo a ayut nga ayu khan re bu yi chi a te ba nga te bu ko di ni ti ma he bi hoi he ni ala ni tsna ni tsna khwa ni nga a te ni ts he na phama a ma he ni ts he na sma ge ku jang ma he nga he ni hia ba a tu jenga sa hia ba de be na do ngai ma ke sa kwa tu kwa nga li kwa te kwa ma ngo ba nga a yut kham a ma kwa nga de bi kwa no a ko de ni te ma ke yi hian ni ba ke ngo ni zi he na a ti ni ke wa sa tsin ga ma pe jenga ma ke ni hia ba de be na bro nga ngwa kwa te kwa ma ngo ba nga a yut kha nga bi kwa no a bu ji te ma nga bi kwa ai he ni pa so ba ga la sa ci ni na sa ci na zong wo be he nga ga he li ci na ce ma ge ku ye meng ma he nya he ni he ba de a bu na ba shinga ma wo yi si hoi bo shinga ba he nya ti ngo kwa pa so ba he me ke n a ti tu ngo nya ma ge ku je ba shinga a ti ba ya shu kwa bo de pa ka sa khon ji su nga a ma ta sa ci sa a ti nya he ma ta sa ci ku nga no kola pakasa ko tiri te ko le tiri so ya banga pi kwa no a ko de ngi te pa zonga a wo ji te ba ngo a wo fa kha ji ba ke po ba tiri be na shi kwa nga a ti ba ngo nya wo te pakasa ko a pa ji so nga pa sa ma so ngo ba nya no yi se wa mo kwa ma nga pi kwa no pakasa ko yi wo te ko pa ji ba he no kola ya po ba so ma nga ma he a ba tsi ni ma tiri so pi ngo ba nya he no he yi se tiri wa shi nga ti kwa no pakasa ko pasa ma ba he a no wa yip se ba ngo pakasa ko so ya ma he a ba tsi ni ma pa ma pe ba he ti ma yi se ma he ma wa shi jo nga ti ma nya he a ma a bu kwa pakasa ko so so ba he a ba tsi ni ma ti ko pa za ba no yi se ti le wa shi nga de bu na nga ti ti ma ngo ma nya ga ma he a bu ke kwa no wa a bu za ne he ta nga za ne he ta ngo ma nya ma he yi se he a ที่เมืองว่าตุ้ดเลยเบื่อหน้าง่ะอาทิตย์ยังเคยเงินสงเคราะห์บุตรไงมาคืออาบัตมาคือที่ตุ้บาตุ้ดเลยว่าเช่นไงมาคืออาโบนี่มีจุฟันนี่มีฮิวงโง่เป็นยังไงนี่มีครับนี่มีครับผู้คนยืนยันแหน่ยิ่งโคโชคโคตรยังคืออาทิตย์มาคืออาบัตมาคือที่ตุ้บาตุ้ดเลยยิ่งตัวเป็นยังไงทุกอย่างประกาศสักวันยังไงอาทิตย์แบบชงงานพิพากษาโบประกาศสักวันยืนส่งงานมาตาสัตว์สัตว์ง่ะอาทิตย์ยังคือมีจุดกูง่ะนอกพิพากษา ยี่สิบมาที่จบบ้างไงโนตั้งใครบ้างไงเอาผมก็ดูยี่สิบมาจบบ้างเหรอยี่สิบเลยยี่สิบมาที่ยี่บุชงงานมาปีเมื่อแจ้งตัวช่างงานอาทิตย์แรกปีว่าวันเช้ายี่ละละเอียดมาสักสิ้นเช้าโง่เป็นยังไงเอามาใส่บ้างสู่ยี่บุโทรจองอ่ะใส่ด่วนบ้างเหรอ1506เนี่ยมันคือเอาบทติดต่อสอบถามเพื่อเตือนนั่งงานบางก็ชื่อเอามาใส่บ้างสู่แต่ละจังหวัดคือว่ายาสำนักงานประกันสังคมเงาะที่จวงไงอนุญาตติดต่อสอบถามได้จากง่าสมัครงวยข้อมูลเบื้องต้นทีเดียวแต่ปีมาได้ง่าอาทิตย์เป็นยังง่ามาใส่บ้างคือยี่เวลาคือลาสนาเทศกิจเดียวง่าเอาวิธีสมองกูแล้วง่าอาทิตย์เป็นคือสั้นแน่แน่โฉมความยี่คือจิ้มวัตถุความมูลความเฉพาะง่าเอารายการลิสงโง่ประกาศกุบัตหาจิ้มหมายง่าสวท
เชียงใหม่แบบเฮือดาวง่าโอ้โหชกตาวิทยุข้างหน้าจ้าสูงง่าอธิลันไลสวัสดีสุดละเฮือคือบ่มองง่าโอ้โหชกตาเฮือเงินจะชิมจอมง่าผู้จะชิมจอมแบบนี้ว่าจริงอ่ะที่เฮือน่าจะเป็นอย่างเฮือตัวจริงง่าที่เฮืออวุอะไรกว่าเยอะง่ะที่นี่ก็ที่นี่ก็คือด้วยเฮือข้อควายนี่เป็นเยอะกว่าเยอะง่ะที่นี่ก็มาสับว่าเฮือบางพื้นที่เฮือเหมือนขาขึ้นเลี้ยงเหรอเฮือมาก็ดีมากว่าชีวิตเราสกปรกยังไงนั่นแหละบ่คือมาเปลี่ยวชีวิตของง่ะมาถ้าเกิดตรงง่ะอาทิตย์แรกไงนี่มีเฮือนะปีมามาคืออาทิตย์แรกตรงง่ะว่าชีวิตเราคือบ่มึงง่ะขอสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนที่ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไร ดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน GOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า 36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

อติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่พอหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร053-112-7302ครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆ

0: การคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะกับเพียงเพราะๆน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็เลือกไว้ให้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่ได้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเรื่องของพายุไมสักแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันจากที่ได้มีการแจ้งเตือนว่ามีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนแต่ในวันนี้ค่ะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะคะในช่วงประมาณตีสี่ของวันนี้ซึ่งก็มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปค่ะซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยนะคะแต่ทั้งนี้จากอิทธิพลของพายุไมสักเองแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้บริเวณภาคเหนือของเราค่ะและรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์และเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรวมไปถึงติดตามรับฟังทางสวทเชียงใหม่เราก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ดีเจก็เจ็บคอไปที่เรียบร้อยไข้หวัดใหญ่นะช่วงนี้ระบาดหนักมากค่ะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันนะคะถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมทำให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้ค่ะถ้าสมมติว่าโดนฝนโดนอะไรก็ต้องรีบทำความสะอาดร่างกายนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดเนาะบางทีเราแบบไปสัมผัสอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องทำความสะอาดตัวเองไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเดี๋ยวนี้มันลอยในอากาศมันเยอะมากยาสมุนไพรประจำบ้านก็ต้องมีติดไว้นะคะน้องนักเรียนไปโรงเรียนก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะอาจจะมีความเสี่ยงก็เล่นอะไรก็ต้องแบบดูแลหมั่นล้างมือนะคะหมั่นล้างมือแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะจิบน้ำบ่อยๆก็จะช่วยได้โดยเฉพาะช่วงนี้เขาก็จะมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองสาธารณสุขใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นรพสต.หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะซึ่งเขามีการขยายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ค่ะที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐรพสต.โรงพยาบาลก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ใกล้บ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ๆเนาะใหม่ๆก็สักพักนึงแล้วแหละแต่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ชอบศิลปินรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงแบบเก่งมากๆนะคุณเจฟสาแดค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะก็ยังคงเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของโรคที่มากับยุงค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะไวรัสซิก้านี่เราก็จะต้องแจ้งเตือนเป็นประจำในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละเพราะว่ายุงก็จะเป็นพาหะนำโรคหลายๆโรคนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะให้ป้องกันแล้วก็มันสำรวจอาการเคลียร์พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น5สอนะคะในการเคลียร์สิ่งต่างๆให้มันสะอาดสว่างด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันก็จะมีน้ำขังอยู่ตามภาชนะต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องหมั่นตรวจตาดูรอบๆ บริเวณบ้านและมุมอับต่างๆในบ้านมันก็จะมีวิธีทำให้สว่างขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะมันจะเป็นละตรงนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงให้ยุงมาอยู่เพราะมันจะมืดๆอับๆหน่อยเราอาจจะต้องใช้ในกลุ่มของสมุนไพรตักแห้งที่ยุงไม่ชอบเช่นตะไคร้หอมผิวมะกรูดอะไรแบบนี้ค่ะที่มีกลิ่นฉุนๆที่ยุงไม่ชอบเอามาตากแห้งแล้วก็ไปวางในจุดที่มันเป็นมุมอับเพื่อที่จะให้กลิ่นหอมระเหยเหล่านี้ไล่ยุงนะคะอาจจะไม่ได้แบบฆ่ายุงแต่ก็คือไล่ยุงหรือเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆสเปรย์หรือว่าเป็นที่ปลั๊กอะปลั๊กเสียบแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมระเหยของกลิ่นตะไคร้กลิ่นที่ยุงไม่ค่อยชอบก็จะระเหยออกมาก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ที่ต้องแจ้งเตือนก็คือในกลุ่มของสตรีมีครรภ์หรือว่าหญิงตั้งครรภ์ต้องระวังเพราะว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยและถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ได้ด้วยหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะหากติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้เช่นภาวะศีรษะเล็กหรือความผิดปกติของพัฒนาการดังนั้นต้องหมั่นสังเกตอาการว่ามีไข้มีผื่นขึ้นไหมเยื่อบุตาอักเสบหรือเปล่าปวดศีรษะหรือเปล่ามีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อหรือหากว่าเอ๊ะสงสัยเหมือนกันนะว่าจะมีอาการประมาณนี้โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์นะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ห้ามซื้อยามารับประทานเองเด็ดขาดเลยต้องให้เป็นการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็การจะกินยาหรืออะไรเนี่ยก็ต้องผ่านทางแพทย์สั่งยาเท่านั้นไม่ใช่ว่าซื้อมากินเองแล้วอาจจะเกิดเอฟเฟกต์ผลกระทบอะไรแบบนี้ไม่ได้ตรวจวินิจฉัยอย่างดีอาจจะผิดโรคก็ได้นะคะกินยาไม่ตรงโรคก็ยุ่งไปอีกค่ะดังนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองจากยุงกัดไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุงสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดอาจจะนอนในมุ้งบางทีเราก็มีมุ้งลวดแล้วห้องเราแต่บางทีต้องกางมุ้งเพิ่มก็ได้นะคะในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยมันเป็นแบบมีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณในบ้านแล้วก็บริเวณรอบบ้านซึ่งในสวนลำไยสวนต่างๆเนี่ยเวลาเราไปในกลุ่มของการเก็บผลผลิตทางการเกษตรอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงฤดูฝนมีหลายโรคมากคุณผู้ฟังมีหลายโรคมากๆนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีค่ะไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังต้องเผชิญกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไวรัสซิก้าหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่หากมีอาการที่ต้องสงสัยก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงดีกว่าคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เป็นของศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างTilly Birdค่ะ

คิดถึงกันไหมคะคุณผู้ฟังไม่เจอกันไม่กี่วันเองเนาะยังคิดถึงคุณผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะโอเคในช่วงสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีโอกาสวันนี้มีโอกาสไปร่วมงานชาปนกิจศพของป้าต้อมค่ะสมาชิกอปมช.ที่ได้ร่วมกันจัดรายการอปมช.ที่เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะป้าต้อมก็จากไปด้วยการรักษาโรคมะเร็งค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ชาปนกิจทางสวทช.เชียงใหม่นำโดยท่านผู้อำนวยการสวทช.เชียงใหม่นะคะแล้วก็ทีมงานฝ่ายรายการฝ่ายช่างเทคนิคก็ไปร่วมทำบุญส่งป้าต้อมขึ้นสู่สวรรค์ค่ะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของสวทช.เชียงใหม่เรานะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปทำกิจกรรมปันน้ำใจสู้ไฟป่าปันน้ำใจสู่ชุมชนปันน้ำใจสู้ภัยหนาวการจัดกิจกรรมทำบุญสถานีหรือกิจกรรมต่างๆป้าต้อมและเครือข่ายอาสาสมัครของอปมช.ก็จะมาช่วยดำเนินกิจกรรมทุกเรื่องเลยแล้วด้วยความที่ป้าต้อมเป็นคนที่น่ารักมีคนรักคนเอ็นดูเยอะทำกิจกรรมร่วมกับหลากหลายหน่วยงานนะคะวันนี้คนไปส่งป้าต้อมเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเครือข่ายที่สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนงานของสวทช.เชียงใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีพี่อปมช.ค่ะเราก็จะมีการติดต่อข่าวสารหรือการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปยังพี่ๆน้องๆอปมช.ยังอำเภออื่นๆก็ค่อนข้างยากแต่พอมีทีมของพี่ๆอปมช.ที่มาร่วมจัดรายการวิทยุที่มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆก็ทำให้ภารกิจของด้านการสื่อสารของเราไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งบุคคลสำคัญที่พวกเราทุกคนระลึกถึงป้าต้อมเสมอนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นเสียงอาจจะจำได้ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะกับรายการคุยข่าวอปมช.นะคะเราก็จะได้ยินเสียงป้าต้อมนอกเหนือจากป้าต้อมแล้วก็จะมีพี่สุชาตินะคะพี่นุ้ยที่มาจัดรายการเป็นประจำค่ะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะแต่หลังจากนี้เราไม่ได้ยินเสียงป้าต้อมแล้วมีเพียงแค่ความทรงจำค่ะแล้วก็ความคิดถึงนะคะที่จะส่งไปถึงยังป้าต้อมวันนี้เป็นวันที่ชาปนกิจศพแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่เคยคุ้นหูเคยฟังป้าต้อมจัดรายการนะคะหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงป้าต้อมแล้วค่ะทางสวทช.เชียงใหม่ของเราทางทีมฝ่ายรายการฝ่ายช่างเทคนิคก็ไปส่งป้าต้อมขึ้นสู่สวรรค์เป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจก็รีบกลับมาจัดรายการเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะการที่เราได้ร่วมทำงานกับบุคคลที่ทุ่มเทและเป็นแบบอย่างทางด้านของการเสียสละด้านของเรื่องของมีแบบใจแบบเกินร้อยใจแบบเต็มร้อยเอาตรงๆนะคุณผู้ฟังเสียดายมากๆค่ะเสียดายมากๆที่สูญเสียบุคคลที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในการทำงานมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานิดนึงเพราะว่าทางอีกห้องหนึ่งเขากำลังซ่อมแซมกันอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยถ้ามีเสียงเอฟเฟกต์อะไรผ่านเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะสำหรับในช่วงท้ายนะคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ก็จะส่งท้ายกันด้วย2เพลงเพราะๆค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายฝากติดตามรายการดีๆของสวทช.เชียงใหม่ของเราได้ทุกๆชั่วโมงนะคะวันนี้จางอริสาเพียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
6: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าโฟดารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆ่าโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดหมู่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

วดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช

0: ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนอะเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนเนอะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช.1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

break. Hear me out, I say, yeah, man, talk when I alone, anyone.

Eternal, eternal, eternal.

อ๋อเออถึงกูแล้วว่าจะนานเอาไปอีต่อเว้ยปากเกนั้นมินเจนยาแล้วนั้นวันใจเก่งอ่ะโซจริงตู้แล้วเอ็นหนึ่งวันแม่ยามสูต่อเต่าเนี่ยคอยเลย

0: 天，飞高山，西边的呀，奈何林啊，问小土楼长天啊，哦，高。苏阳见了听就这样啊，说都不爱哦痛耶，苏爱太爷那听得转了哦，见了这就那你那边转了哦，就哎呀呀呀听流啊杨姐呀哎呀转啊家。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงท ที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทางนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจะตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
9: มาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太多。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
5: ็สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดเถารู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมั่วบัดทองอย่าลีจอป้อนเหนียวอัดเซ็งเมียนหัวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหัวมั่วเตาหลีจออ้อชงจอมั่วม้อเรื้อรังชั่วเล่งช่วยให้เหล่าหล่อหลัวอย่าลีม้อปอดอุดตันเรื้อรังม้อฮักปอม้อเปลือม้อสอนชาลือเฮาม้อเต่าจอม้อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีลอจอมัวนุญูต่อจอจีชงใยมูจอเสียองค้าต่อเฮาวัวป้าตุเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมียเอชไอวีเทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีด้วยนอหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูหลวยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือหาวยออีเปออเป
6: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวห Hú tế chờ thay đã lưu xến trang mày, cứ do khó chờ, mỗi kế bao dù kế chỉ phang, nón rõ tàu rong hẹn, sẵn gian mừng tàu kê thông bờ hú lưu xến trang mày, do lên từ sáng ghen nó lò, nông tua tàu chuồn đầu, xú tông chua sang xua, hú tế chờ thay đã lưu xến trang mày, chuồn đầu tung bờ xú tông, xùn chữ bé, ó xăng trào, xùn trào gì, lò sư, ศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมงยอไปลูมง

นาะจงอีจองน่ะซื้อกุตินังจังสวดเล่าจัวนูวันจันนูติเจ้าลูกยังลินดูหยองออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานูนัวกุนยังจัวลิงเรนังเก่าอ้อตูจ้าคือกังนูนัวย่อนนังโฮปิกี้ย่อนยังจัวลิงเรนังเก่าเป้ตูจ้าคือกังปิกี้ย่อนเน่งหยองนัวย่อนยังจัวเน่งหยองมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหางรงชาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสงแจงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจื้อกุตีเน่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะยัวทออีจงหนาจื้อกุตีเน่งจังสวดเล่ากุเม่งกังลูกชายหางกังลูมนงเนาะจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจองดาวจัวไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังรังสู่ต้องจัวฮาโลมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอมอนัวใจกูกูหวังฮาจาซาฮาตาสวดเล่ายูลุนทูกูย่ออัวพงยือเถาปีมองสู่จัวเถาเศร้าอวนได้นัวใจกูตู้มัวกูยัวลมัวอีจังสู่สื่อคือหาชูลูกเขาลีจัวพายุไม้สักเจ้าลูถังจัวอีจงหนาสื่อกูตีเน่งจังสวดเล่าเต่าเป้าอ๋อมา ต่อปัวมัวลูพายุไม้สักนัวลุ่มใบตีอวพายุไม้สักวิเยาฮาตาลุ่มใบนัวเจนืนลูนเต่าลูเต้เชิญย่านล่างนัวเนอะทอดสื่อหอมลู่เต้เชิญกัมพูชาเนอะทอดสื่อจะไม่หรอมาปัวฮาตาลู่ใบพายุไม้สักนัวเจย่อวิเยาฮาตาลูนเต่าลุ่มใบกัมพูชาหนอกัมพูชามาปัวย่อตุดเทิงได้คือหาจูลู่พายุไม้สักนวลได้หรอมึงจนเต่าปัวเลยพายุเดบเลยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนอะเนอะเออาลุลูฮาตาไม้สักหนอเตะเถากือมัวชายอัวลูคาเมนลอสยอดจอลูกัมพูชามาเนื้อชายเต้าฮาตาต้นสักเนอะเนอะจอนดงคือจอนดงต้นสักคือไปเซ็งเซ็งปัวเอเนยออีจอนดงเศรษฐกิจลอสยอดอีจอนดงคือชวดเล่าหยะมัวห้ามม่วงไกเหงยอจัวดอกไปรู้เตเชอร์ลอสยอนยอดจัวช่างเอเชียนดอกนัวเอเยลฮาตาปัวฮาตาดูต้นเฮงคือตั้งลุ่มใบพายุมา ย่อยอดส่วนดอกกัมพูชาปัวเสนอข่าวนวลได้หนอเอสวดเหล่าสะเลโฮชื้อทงหกว่าพายุไม้สักนวลเนอเอยอดสู่หูเต้เชอร์ไทยเจกู้โฮเหล่าลุนเต่าลู่เต้เชอร์คอมเมนต์หลอกสยอลู่เต้เชอร์กัมพูชาเอสะเลโฮว่าพายุไม้สักนวลเนอมาลู่พายุไม้สักนัวมากู้ยัวอวดจัวเต้เฉยไทยนางลุนดองเต้าเหงอมาเกงชากู้ยัวอวดจวนดองเต้าขอเชิญยอดจัวหูเต้เฉยไทยนัวยัวมัวเต้ยัวมัวนางลุลุลุนลุนดองเต้าเกงชากู้ยัวอวดจัวมัวเต้เลยยังเลยสามสิบห้ายัวมัวต่อป๊อปเป็นเผาหัวยอฮาตาย้อเจยจวนดอกเต้หาซื้อมายอฮาตาเล่นถือกือมงชานเจยลอสุยอมงฉากยอดจวนตัวหนัวมายัวจุดเต้าเก่งฟังฮะจังเตมัวเตลูคลื่นกือยอดส่วนดอกลูกหาจื้อหนือช้าช้าแห่งเนอเจกุจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจูลูกพายุไม้สักจังเลยหนัวไอส่วนจื้อหนัวเจยัวจอกังลูกจออีจางกี่เราใส่จัวสวดเล่าเต้านงกองกี่เราใส่อ้วกี่ส่วนจื้อไออีปลาหนัวเจเลยหมักลูกมัวอีจังสุสื่อฮะจอฟุดจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเต้าเป้าส่วนจื้ออ๋อมายอดส่วนเต่าจังร่างสวบังเสียงหลอสยอยอดส่วนเต่าร่างกี่หล่อเสียงเนาะยอดกูยมัวไม้ต้องยีอีร่างลูกจาคือลุ่มใบหาตาเก้าชาไก่เราชานงยอดลูกจอจัวสวดเล่าเต่านงกล่องกี่หล่อเสียงอวกี

Mà xuân giữa núa chỉ dùa cho cánh lưu múa ý trắng sử sự cho lù. Thẳng chua suốt lời tao báo xuân giữa mà nhó xuân tạo trắng sử sự núa. Do dùa lưu hà chù cho ký lăng ra nhó xuân sau online tặng sử núa nơ. Mà cô chăng tạo chua ý trọng là chữ cử tiên anh chàng suốt lời. Do hà ta mê lãnh tưởng giữa hà ta mua cho khô sà nà xin chưa online nhó chua tặng sử núa. Nhó xuân tạo khô sà nà mà bố hà ta bố cho xin chương đó chế dùa anu vắt thọ dự họ dùa anu mắt lò sư hò bố dùa dù cú sai sai hình nổ hát dư sứ cho tuân hình lục khám bà can mà suốt lời yon dư lê nua chế dùa dụ tàu chảnh phang chẳng tê dùa bóng ua chó mít trả chip lê เหยื่อเนอะเราสุยอยู่ว่าเจ้าจอมิจฉาชีพกลางจ้าอ๋อมาต่างสุดนัวเตะปุ้มวดจอสินเชื่อทิพย์คือหัวตั้งกูหาเจ้าเล็งดอกเอสวดเล่าอยู่ว่าเตาเจ๋งฟังตัวสองห้าวิโยหตาจอหนูจื้อคือยอดจวนดอกศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ ACSสี่หนึ่งย่อจอหนูซื้อคือใช้หัวกีดลังจ้าย่อจัวสอบรุ่นดูออนไลน์ฮะมาปกูเตาชวนส่วนซื้อฮาตามั่วจอมิจฉาชีพคือต่างสนัวจอไปเส่งสวดเล่าฮะกุ้นสูจูจอญาจาเนอะมาปัวปูเตาฮาตาต่างสนัวเจมั่วจอไปเส่งจ้องจ้องเล็งจ้องถูกกุ้นสูจูจอกีญาจามาปัวสะเลเตาเคจอเพจจัวปล่อยจอสินเชื่อออนไลน์จัวอีจงหนาจือกุตีนิ่งจางสวดเล่ามาปั้วมัวกีดลังจ้าเจ้าสเต็ปอวกีเจ้าเลยหนัวอีเจ็บปั้วหยวยิงแอดโนเนอปั้วหยวยิงแอดมาปั้วอ่านดักปั้วจอโฆษณาคือปั้วยิงแอดเดอมาปั้วหยวยเศร้าหาตาปั้วจอสินเชื่อมามัวปังยาเกย์อนุมัติชายชายเหงห้าจู่จู่มัวต้นเองค้ำประกันลอยยิงอัวปั้วเลยสินเชื่อหลอดสีหกูปั้วเลยญาเตาเหล่าหนอเอโยฮาตามัวเล่งถือคือสนใจหลอดสีหออาสังกู้ญาเดาจอหนัวหนัวเจปั้วหยัวกว่าแอดไลน์มงชาปั้วเนอเขาก็แอดไลน์มงชูปั้วสุดทางเหล่าเจปั้วหยัวหลังจากก็เลยข้อมูลส่วนตัวซื้อเลยกอดไหล่เดาเต้าฮาวเลขบัตรประจำตัวประชาชนห้ากอดไหล่เดาสมุดบัญชีธนาคารหนอมาปั้วหยัวสร้างเงื่อนไขหอมาจอนัวแต่ปั้วหยัวมั่วเงื่อนไขวันได้คือดาวหาตาวันได้คือปั้วหยัวโอนญาตัวโซก็มาปั้วหาตาปั้วหยัวจุเถจ้องเกค่าธรรมเนียมวันได้หนอหลอสยอก็หยัวจุเถจ้องเกค่าธรรมเนียมวันได้เอปั้วหยัวกลางจ้าจัวก็กรอกเลขบัญชีหอปั้วหยวดลังจาจัวก็กรอกจอเลขบัญชีหยวกกี้เจก็หยวดจุโอนเหาะปั้วหาตาก็กรอกเลขบัญชีหยวกกี้เราเอก็หยวดจุโอนจอญ่าจอกังมงปลดล็อกระบบวันเดกมาปั้วเลยหมักโอนญ่าจอกังตัวจัวก็เตาหนอเถาหนัวเจยอหาตาปั้วลังจาก็เลยญ่าเตาดาวเตาคือปั้วเจ้าซาเหล่าเจปั้วหยวปั้วหยวจื้อก็เลยเนอะมายอหาตาปั้วก็ติดต่อว่าเดาสู้เฮากี้ออนไลน์เราสุยอนเดาตู้ไลน์นอเจปุ๋ยหยวมบล็อกก็ปุ๋ยหยวมบล็อกก็มาก็อยู่ว่าจู่ปุ๋ยสุดถังจู่เตาหาก็จอญ่าจอกังเราจู่เตาหัวจอญ่ากู้คือก็สังกู้เราเจ๋งจู่เตาตัวอย่างเก่าฮะเนอมาอ้อนู้นัวมั่วจอต้นแห่งคลังจ้าเลยหนัวจ้องจ้องดาวดาวก็มาสวดเราอยู่ว่าจู่เตาเจ๋งฟังตัวจงอ๋อย่อหัตตาเล่งตือคือสังอ้วสินเชื่อสังกู้ญ่านอเราอยู่จู่เตามองชาเต้รู้บริษัทคือยิ่งมั่วขอเชิญย่อมั่วเจ๋งเต็งเด้อฮะจอบริษัทคืออยู่เจ๋งๆกู้ย่าลุลเหล่าอยู่เจ๋งๆอัวสินเชื่อลุลเหล่ามามงอัวจัวจอนเด้อมาอยู่ว่าปลอดภัยจัวเด้อยู่ทุกเข่งเด้อกลัวเจ๊กูจะลุถังคาจัวไปอีจงหน้าจึกตินิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวสู่กีดลังจาย่อจัวต่างสุดหนัวมาอ้อนุหนัวมากีดลังจาจ้องๆดำเตาเข้ามา
สวดเล่าอยู่เตาจิงฟังตัวสองฮะเอจวนจืดหัวใจอยู่จอกกลางลูมัวจอฟัวจวดเลยนางทางจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนจื้อมาจอหนุกจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเตาต้วนถั่วเตาหาตานุ่งนัวอยู่มัวนางกูเย็งเล่นเตาเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้อยู่มัวนางลูลูย้อจวนเดาลูกเสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮน่านตากกำแพงเพชรฮาลูกเสียงเพชรบุญฟัวจวดจาย้อกือเย็งเล่นเดาเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจวดกูย้อกือเย็งเล่นเดาเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าจื้อองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากือเย็งเล่นเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อจวนนู้ติช่างจูนู้ติเก่ารู้想林路想阿青直播找脚脚挪有莫能路路啊古言林道老脚住找脚粉布啊nhớ chùa phăng cầu tê ê tỏ căng đỡ họ nhớ chùa à nú tì cầu y dù nú tì cầu o lú chàng linh đô mà yếu mua năng lù lú gió tua cứ dành lên đầu cháu cháu chú chàng cháu phảnh bùa nhớ chùa phán cầu tế nó mà o nú nua cú bụ tàu hà ta chảnh mô mua lấy năng lù hẹn ế yô hà ta tế khó chơi thư cứ mua năng lù lú lú sư lỡ cứ dành lên đầu o bế cho mong dì mong gió sao mà suốt lỡ yếu dụ tàu chỉnh phang chẳng tế yếu mua tế lê sáng sứ lò sư hiệu tó bó bình bào tế mà suốt lời yêu sụt tàu chỉnh phang tua dòng ngõ em nhớ chuồn đọc sụt tông chuồn đặng nua hòa tang cử à plau tiếng yêu chu chữ tiếng tàu cú mua ít chỗ năng cháo lù lù cà lê ha của chú bao hà ta só cú lão lù chặt rai can lò e só nhớ chuồn tọn rau nê bộ mua năng lù lù ha mê linh từ nhớ chuồn khó chơi từ nhớ chuồn lú sinh tranh mai lò suy hò nhớ chuồn lú sinh từ cú sòng đầu tua cổng ký lò dễ kha chuồn bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đọc สู่ต้องจวนดอกหนัวเตาเนอไอ้จวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูกจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดหลอกเตานงกงกี่หล่อใจอ้วกี่จวนซื้อไอ้อีปลาเนาะเจกุยัวจอกังลูกเต้นเตาดอนเดอไปอีจงน่ะจึกตินังจังสวดหล่อมาเนาะจวนเดาร่างชั่วปังเสงกือกูยัวอาจจะลูกจอหนัวยอดถอต้นเดาอีตูพงยื้อก็กูเตาเศร้าเดาตัวก็กูเตาช่องดอกตัวก็หาตาก็สืบล้มไปหูอัวสิริพงษ์ทรงสิริเลิศวัฒนาหนอไอ้ก็ช่องดอกตัวหาตาก็สังนงอีช่างสัวพังเสียงกือล้มไปหาตาเล่าตังเล่าตังหาจูเต้กินเล่าหนอไอ้ถอมัวฟีจัวก็หนักกือยอดจัวแม่จันเตาหนูก็นองฮะนัวเนอร์เจกุกุมบางเตาอีช่างสัวพังเสียงกือล้มไปกือยนเสียสิงเฮาร่างสัวพังเสียงกือล้มไปหาตาเล่าลอเฉ่งม่วงกีหนอจิกุโยมัวร่างสัวพังเสียงหนัวจะหลุดจออวกก้อนลาตุฮะจอจัวไปสวดเล่าเตาดูก้อนหงกงกีหล่อใจอวกี

马尊是我这个月做干路唐一张叔叔命子做说了的包我嘛叫努子拉特班波到的顿托特哈达当时我波有可以รับสมัคร入โครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรูระบบออนไลน์ซัวจอการไฟฟ้านครหลวงหนอมาจอหนูจือป่วยอยู่ว่าเคเนาะฮะไฟฟ้านครถ้าจือห่อห้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะมาจอหนูจือป่วยอยู่ว่าเคโอกาสซัวจอเจ้าของบ้านเราซิยอนลูเจคือติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนาะโซล่ารูฟท็อปมาป่วยอยู่ยูฮาตาลุชใช้ตือคือติดตั้งจอโซล่าเซลล์คือผลิตจอไฟฟ้าลูฟเสืออีเล่งยอดสู่หูลู่ว่างลุชใช้หนอลดภาระค่าไฟฟ้าหลอดสุยอสะเลจูเตาเทจอไงไฟฟ้าเนาะมาจอหนุจือป่วยฮาตายูฮาตาลุชใช้ตือซื้อจอไฟฟ้าโซล่ารูฟท็อปหนัวไม่ซื้อจอไฟฟ้าจูตังมั่วเป็นสื่อคือยอมั่วจอไฟฟ้าส่วนเกินกลางจัวระบบส่วนจอหนุจือรัฐบาลปัวเตาห้าหนัวมาคุยอีขอคือจอหนุจือรัฐบาลปัวอยู่อวลุกโครงการหนัวเต่าตัวบางจัวจัวอีจงนาจือกุฏิเน่งจางสวดเลยวิโยหัตตาปัวหัตตาอยู่ปังสนับสนุนกีซื้อพลังงานสะอาดฮะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลมองเหล่ายังต่อได้หนัวจอต้นเองคือซื้อไฟฟ้ายอดส่วนตรวจเจ้งกรุงเทพนนทบุรี5สมุทรปราการมั่วเป็นสื่อคือยัวสมัครผ่านระบบ My Energy ยอดส่วนต่อการไฟฟ้านครหลวงหัวยอตาเล่งตือคือยอดจอต้นในคือสื่อไฟฟ้ายอดส่วนหรือลูกเสงเอสังมั่วจอไฟฟ้าจัวจอหนุซื้อรัฐบาลปั้วมั่วเป็นสื่อกือยศสมัครผ่านดอกลู่ระบบ PPMI

คือยอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เลยนัวเนาะมา ปัวยอดส่วนดอกปัวรู้ระบบเจปัวมัวเจาะรายละเอียดคุณสมบัติเจาะต้นหนึ่งคือยัวสมัครห้าเจาะเอกสารคือยัวจุเต้าสิบห้าเจาะเงื่อนไขคือยัวกลางปัวรู้โครงการช่วยอย่างยอดสู่หูปัวรู้ระบบหล่อหนอเอยอดตามเล่งถือคือสังยอฮาตาเล่งถือคือติดตั้งจอโซล่ารูทอฟเอจอไฟฟ้าไม่สื่อจุดต่างอ๋อมาหมดเป็นสื่อคืออยู่มั่วมัวจัวจออาการไฟฟ้าปวดตาอ๋อมาย้อนจวนเดารู้ระบบเยมั่วรายละเอียดต่างชอยอฮาตาเล่งถือคือติดตั้งเอสังมั่วมั่วเป็นสื่อคือยอมงอ่านจอรายละเอียดจวนเดารู้ระบบพีพีI am ห้านดอกลู่ระบบ My Energy เตาเนอร์มาลู่โครงการกือยัวยัวจอไฟฟ้าส่วนเกินนัวมาปั้วหาตาปั้วยัวยัวดอกอัตราออจุดทอดสื่อหอปั้วยัวยัวจอไฟฟ้าส่วนเกินนัวอีอัตราหอยอออจุดหนึ่งเก่าบาทลอสยออบาทหนึ่งเก่าสตางค์ต่ออีหน่วยเนอร์ฮามาปั้วยัวยัวอัวลู่ชื่อหอยอเก่าลู่ชงเอมัวเป็นสื่อกือยัวเสนอมัวไฟฟ้าเตาจื้อคราวเลยจื้อกิโลวัตต์ต่อมิเตอร์หนอมาปั้วยัวมัวขั้นตอนคือดำเนินงานจัวยัวยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ฮัทชวนสวกคุณสมบัติมาปั้วยัวลู่ช่างเตาประกาศผลเออวสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเตาหนอทางหนอซื้อปั้วยัวชวนสวกตรวจสอบระบบอวนได้คือยัวใจไฟฟ้าลอสยอยมั่วก็เลยไฟฟ้าเดาองงมงส่วนเดาปั้วเลยโครงข่ายเอยัวจ่อมงอวดเจอเลยปั้วเลยมาตรฐานฮะสารเลี้ยงมั่วความปลอดภัยเจ้ามุ่งส่วนสวดเลยเตาเสือฮะหนอมาจ้อนหนุ่มซื้อรัฐบาลพวกกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าเลี้ยงหนัวยอหัตตาเนื้อหนัวเล่งถือคือติดตั้งจ้อโซล่าสื่ออีเล่งยอดโซหูว่างหุ่นเจเอสื่อจุดต่างนอลมั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่ามุ่งเข้าร่วมจ้อนหนุ่มซื้อรัฐบาลปั้วเลยโครงการหนัวเตาเนื้อเจกูจะรู้ทางข้ามินซื้อจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อหนัวเจยัวจอกกังลูเต้นดาวดาวดอกอีจงหนาซื้อกุฏินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวกูอ่ะจำดาวจัวสวดเล่ากูไม่กูเตาสั่งจอสติ๊กเกอร์ตัวเช่ากูลุดลังลูโจดาวดาวก็มากูร้องชักเกอร์ไอ้ถอดเช่าลุดลังลูโจปูจอกกังจัวไม่สวดเล่าฮะอ๋อว่าจำดาวจัวอีตูพงยืนหอกมาว่าจำดาวจัวอีตัวพ้องยืดสืบล้มไปหัวสมบัติสมบัติหนอมาก็กูจำดาวตัวหาตาย้อติเฉยตัวไปย้อจัวหูติเฉยท้ายดอกลู่เสียงเชิงใหม่เนอะมาว่าจำดาวก็กูจำดาวตัวกงกี้รอใจฮะอ๋อเอ็ดเฉยลู่ตังลู่โจจัวก็ฮะว่าจำดาวจัวอีตัวพ้องยืดก็สืบล้มไปหัวอรพินชัยธนกฤษมาก็กูจำดาวตัวหาตาย้อจงอ๋อน้องดีเจนุ่นวลย้อจัวหุ่นจงเชิงใหม่จื้อม่วนนางลู่ตั้งสืบมาลุ่นดูชงชงรออีนู้เลยหนอมากูจงซักก็กูเจ๋งซ่องดอกตัวกงกิโลเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อนจวนดักสุดต้องจวนดักหนอฮะเอทอดเซอร์ก็ลุดลังลุชงฮะอ๋อว่าจำดาวจุ้ยถูกพงยืฮะก็หยกหัวซ่องดอกตัวก็สืบลุ่มไปหัวคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพรายหนอมาก็ซ่องดอกตัวฮะตาต่างสื่อหนัวย้อนจวนดักลุติเชอร์อิสราเอลมาจ่อฉังดูกูกูเห็นเลยหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซ่องดอกตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อนจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนูฮะเอกูเช่ารูดหลังรูดโจปูจก็อว่าจำดาวจัวจ่อพงยือหอจ้องจ้องแรงจ้องตูไม่กูส่องดอกตัวย้อทรงปูจกูมากูทรงชักเกอเอย้อทรงปูจากการจัวไปอีจงหนาจืดกุฏินิ่งจังสวดเล่าฮะเนาะฮะมั่วอีตูพงยือหอก็สืบลุ่มไปหัวกันหนกกนกจันหนอยหตาเหงิงก็ลุ่มไปหยกกี้มาถอดสื่อเนอะก็กูซ่องดอกตัวหาตาย้อนซองอย้อนจวนดอกปากกลางดอกลู่เสียงนานเอน้องสู่ต้องจวนย้อนจวนดอกปากกลางดอกลู่เสียงนานหนอมากูซองซากก็กูเจ๋งซ่องดอกตัวชั้นกลางสู่ต้องจวนฮาเชอลุดลังลุจูปูจูกูฮาเอกูเชอก็ลุดลังลุจูปูจอกลางจวก็ฮาอ๋อมาอ่า
ปวดจำดาวจัวชัวชัวเล่งชัวตุงหอกูกูสังสติกเกอร์ฮะชาวดาวตัวเชิดลางเชิดรูปุจกูดาวดาวก็มาจงชักเกอร์เอเชิดลุดลางลุจูปูจอกังจัวชัวเล่งชัวตุงฮะมาตั้งสื่อหนวดเจกูยัวจอกังลู่จออีร่างกีหล่อใจจัวสวดเล่าดาวนงกงกีหล่อใจอ้วกีจวนจื้อฮะมาโยจวนดาวร่างหนัวอาเจกูยัวมัวอีร่างสัวปังเสงคือยอดต่อคือยอดถอต้วนเดาอีตัวพองยี่หอก็สืบลุ่มไปหัวมอลลีเนาะมันก็กูชาวดอยตัวหาตาสังนงอีร่างสัวปังเสงหาตันยูนยูกูตู้หนัวเจกูกุ้มบังเตาลู่ช่องร่างสัวปังเสงหนัวเหล่าเจยัวมัวลู่ช่องร่างสัวปังเสงหนัวจะลู่จออวกอนลาตูฮะจอจัวสวดเหล่าเตาจูก็นงกงกีหล่อใจอวกี

一种那只格丁丁章说了，我唱到主啊啊，被一种那只格丁丁章说了，个古轮着古鸟，我朋友逃避路走做逃骚，喊我唱到主啊，说了古古班成人，苏东主啊哈鲁蒙的路神真美哈，但是我路时候古有当了，除个人领导。เล่านาทีหลอกซื้อเจกุยลูจออีร่างกี่หลอกใจกือย่อมไม้ลีมัวร่างสวบังเสียงกือลุ่มใบหาตาใช่ใช่ตอนยาวหนอจะลูจออีร่างต่อกันเกิดจัวสวดเลยตอนหนุ่มก่อนกี่หลอกใจอวกีย้อจัวมอหนัวหลอกซื้อเอมอหนัวเจกุยเสาสู่ต้องจัวเลยหนัวหลอกซื้อหรอปีกีเสาจูไปเลยหมั่งจ่อกันตัวซุนจืดลัวจัวเถ่าลูซื้อเฮาจืดเต็งจูเจ้าเต็งเอมอหนัวเจทอจุกวดชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจุกีนอกกังย้อรงย้อรงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่า
3: พ่อขว้า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปิบว่ากลือปว่ากันยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และตีเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปเวมือกาพาติพือพีก็กาเนาะบาตุกอลอซาเดียพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแทเลวิทยุคลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะเตตอลลอนาตาเชกตอลเปปะกลือเปะกญอเนาะก็ขอควินาริและติเลอร์อนาริติชีฮาลควปาคืนาริและติเลอร์นุยนาริเนาะกันนาดอปกากว่าดอปกาเซฟแพลเลอร์วิทยุคลื่น AM ทึกโทลิกยานุยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ เนาะโอเคสกอลาซาดีอีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกัสเซปเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญต่อเตินนารตะปูเนาะโอเคสกอลาซาดีอีนึกคือเครโดกันนาทาเครโดกันนาตาซาวีปอลเลอร์เพลอร์หรือโพธาโพธนาตาเชิญต่อแม่โอดีเดอร์เพอร์เกอร์ออทอเฮน่าเจนิยาอีมาซาดิจลอดนะกะลิซอกอเนาะแม่เมลเวกิแมเนแต่เอคิออเนาะเอคิเจลอกับทีทีเดอร์โกลอเจวีมุโคลอมุยมุยเจโอเจเนาะเดอตะแคเนให้ขอปะเกแฮตเต้กึนนามุโคจูโอวะดาชิอาชิจิราเนาะเวกะดอบาคาเดลอตากูบากุเซเนาะเลบาคาเดแมคลีเตเนียปะเกแฮตเต้กึนนาเนาะอะตะคนเนตะแกกอกาลสตะเปอีเลการโลบาโทรศัพท์อุปราเคโดกันนาตาซาวีนอกกว่าดอกกันละออนไลน์เคโดกันนาเซเนาะกันนาดอกกว่าตาซาวีเติบเพลคิเพลเนาะ

Cứ từ ly ta sao vì cho đi phụ nữ ta nó tờ phở khó lơ qua là nữ hai kê. Hai kê cái nào đó qua ta cứ cho bà khá đờ kì lì sò gó chì kè nó đi sò lơ. Bà thu qua kì lì sò gó hẹt tè bà lò bà đò bà khá đờ. Ta mà ơ xa bờ thò nó có vai đà lơ phá yu mai sạc nó. ตาแค่นี้อาแกริซอลเลอร์กริซอลโฮตามาเออซาเปิดทอเนาะเดิมมันจะโอเลอร์กอตรูเนี่ยเปิดทอวิยากะแฮบาที่บาโดเดอกอพยอกอลาวกอเวียดนามเนาะวีเฮดบาที่บาโดดอลเลอร์ก็จะแตะเนาะดิเนจ้านี้กะแฮบาที่บาโดดิฉลอกระโดดทอมเลอร์ก็จะแตะท่าเขาปาปาก็จะแตะเลือดภาคอีสานเนาะมุกโขจูโดบาตต่อเนาะดิซอลเลอร์แต่เวลาบากข้อกันนาตากระจอกเกวยเนาะเดี๋ยวเราก็ตาเราตากเลือดซอลก็จะแต่เลือดตาผ้าพ่อก็จะแต่เลือดภาคตะวันออกเนี่ยมุกโขจูดะบาตตอไม่มีก็จะแต่เลือดหลักขอปาร์ปาภาคใต้มุกโขจูชิโกชิแกดิเนจ้านี่คือบากกันนาบากข้าเดอร์กลิซอก็ทอโบเนาะดิซอตากระจอกมาซาดิจะล้อมุกโขจูชิอาชิจิราเนาะไม่เมลเลอร์ตัตนิยาอีพัดโฮกว่ากลิซอกกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อคอกรุบกาเนาะมากกว่าเวลาจะถอดเลือดขึ้นนาริฮาลคอปาตนิยาอีและตัวเลือดขึ้นนาริเลือดฮาลคอปานี้มุกโขจูเวลาคือชีเปอร์เซนเนาะจูโดบาตตอดิซอลเลอร์ก็จะแตะเนาะเลอถ้าเขาปาตปาเนาะเลอเวเมโฮซอเนาะเวกิมแม่เวเชียงรายเวน่านเวตากเวกำแพงเพชรเวเพชรบูรณ์เนาะดอลเลอร์ก็จะแตะละก็ได้ภาคอีสานเนาะจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูไปเลเวน้องคายเวเบิงการเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวมุกดาหารเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวศรีสะเกษกระเลเวอุบลราชธานีก็จะแต่เลตาพะพอโอเวดาลุยชีเปอร์เซนเนาะเลกระจูเนาะจูโดบาตตอดิซอลเวนครสวรรค์เวลบบุรีเวสระบุรีเวกัญจนบุรีกระเลเวราชบุรีไม่มีเลก็จะแต่ลาก็ดาภาคตะวันออกจูเวดานุ้ย 10% จูโดบัตตอได้ซ่อนเลเวนครนายกเวปราจินบุรีเวสะแก้วเวชาเชิงเซาเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลหลักขอปาดปานอนเริ่มมือเฮทอปานี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซนอาทิกิจจูเพลเวเพชรบุรีเวประจวบคิริขันเวยะลากดอลเลเวนราธิวาสก็จะแต่เริ่มหลักข้อปฏิปันเริ่มหมุนล้อเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาคีชีเปอร์เซนอาร์ติเกจูเพลเวระนองเวพังงาเนาะเวเลอร์โอบุลอซาเดวิบอกอวิบอกอเนจูเวดาลุยชีเปอร์เซนเนาะอีเนบาคาเดกลิซอก็เคลเนาะบาเข้ากันหนักกุยๆที่ซอเริ่มมุกโขกจูชิอาชิเจียมจากอีคานีไม่มีตามาเออซาดคานีแก่บาที่บาโดเดอก็จะแต่เนบาตบาและตื่นเริ่มมือนี้มือซอนนุ้ยมือซอข้อนี้เดือข้อกันหนักตากระจอกกุยๆเลยอากระจูโดและต่อจูชิอาชิเจียเนาะดินิชานีแห่แต่บาบาสิญญาเงินหน้าบาปลอบดอลลาร์ซะนอนและต่อบาปลอบดอลลาร์ซะดิจะหล่อเนาะตาโอชูโอเคตาและตาเกตตาสุตาพระเนาะเดินหลอกว่าเนาะดิเนจ่าเดอเนาะโอเวดาเปรย์เลิกบาคาเดอร์กลิซอกและเฮเต้เงินหน้าเนาะดิเนจ่าเนี่ยและกันหน้าดอกกว่าตาซาบิดอเตอร์เพลคีเพลเนาะ

No, que te vedali ta savi bayo sa u ya no sra ku po ata o mu chopper da pu vele kwa da pra le online no he to do te chopra se blu ga ya che no ve no patra mi re o le amphe chai praka no mu ko ju ja amphe chai praka no da le nan thi kan mi re no le kwa da pra se blu ga le he to do te chopra da le kwa da pra kai i no ตับลือก็การเลือกให้โอเคสกอลซาเดอร์ประทบโบโทรศัพท์โอปราพติลยะเนาะโอ้เลือกไม่กระเปียงโทรศัพท์แพ้แต่ไม่เคลื่อนเฮาซาเจียวคลื่นดิต้องมุคลื่นจะก็มันนี้เจนเนาะมุจามันตาจูคาร์ดตันเนาะเนาะดออามีอาจาเดอโปเดลี่เนาะตาพี่ตามมาดอเนาะมันจะไม่คลื่นและเฮานะดอคอเนาะตับเลือกเนื้อตัวซาพี่หนอปะว่าไม่และเฮาตับล้อบล้อเดอร์ดิซอนี่จะแล้วเรียออกประตาวีแหละเนาะดิซอตาต้องหมดกี่จะเลือกเดอร์เนี่ยตาหมดซาเดอร์พี่นี่เนาะดิซอบาลาปะโอเลือกคู่คุยพูดเนาะออที่ตาออดิซอประกอบหลังอาหารตามสั่งเนาะอาหารตามสั่งจะรอปลาแขวมีปลาแขวตายาอ๋อดินนี่ก็มันนี้นอนที่ซ่อเกี่ยวเดวตาบาลาพอมีเดิมอ๋อต้นเลอะเดือพอต้นมือเนาะเนาะวิหยอดที่ตาเลิกกาปูมันจะไม่นี่และห้าวมือกาพัตตีแกห้าวมีพรามตอนนี้เนี่ยออบาตาออตาอ๋อที่ซ่อเลอะพอบาเลิกโพสานเนาะแกตาออเลอะหิเลอะคอเลอะก็จะกลมตอนนี้เดิมอาแกเปิ้ลยอตออแน่เนาะเดอล้อมมีออวิสตาเนาะเดอแต่ทอเดอทุกปีที่ลอยวะเนาะมันจะออมมีวิเลียมคนนี้แลออมมีเดอเตอปาเดอจะโพเนาะดิซอแลออกแต่แลตาดอบอพอวิก็ดอปกดาเข้าคําหมูหว่าเนาะดิตาบอตาโซติดิบอดิโซดิออตาเดียโซดิบอทอติติเนาะมันจะตะบานเนี่ยปัญญาเนี่ยบ้าออมมีก็มีน้ำจะออมมาพี่มาปาจานิกาเนาะกินรถทอติติเนาะแต่บ้านน้ำเนี่ยกว่าจะลากีก็จะตาโอชูเคลาเรบาลีเนาะดินเนจ้านี่ฮากีก็นานเท่ากว่าตากูบากูซีเนาะเลิกเฮตเต้คืนนาเนาะดิซ่อขายอีโทรศัพท์มือถือเนาะบาราเรโทรศัพท์มือถือกว่าดอโทรศัพท์มือถือมันจะมีพี่ตามาตากว่าดอจอคอมพิวเตอร์กว่าทีวีกว่าตอนนี้ร่าในบัตบาก็ดาก็ดูทอภาวะตาล้าเนาะแต่คันนี้ดิซ่อเลิกเนื้อแหมคลีอับบี้เนาะอับบี้จะมีแหมบี้ทอว่าดิซ่ออัตป้อมเหมือนนะกว่าอัตป้อมเหมือนดิซ่อเรากว่าจะแมคลีชาเจ๊เจ๊จากไหนเนาะอีคะนี่เนื้อแก่กว่านอนดิซอเลอร์เนื้อแมคลีนมาซาดิซอเลอร์จิกเตยะตัวดาเนื้อแมคลีผู้นี้อาเคเนาะอาเควิกูโกเฮแล้วก็ตัวป้อมเหมือนแล้วก็ตาโอลาปูวีเนื้อแม่กว่าตาเนาะอาพลาดป้อเรวาวีดิซอมเนื้อกว่าบอบรากกว่าตาป้อพลาวาแล้วก็ตาอึกตาอื่นล้อไปจะมีเดอที่ซอลเลอร์บากาอาแมคลีเพื่อแมคลีทอใจเนาะมาซาดิเนวีบากาแมคลีกัวปูชาเนาะและตือเลือกโคสัชชาดอคอคือคลีเนาะพี่บาเนาะพี่บาโคเนาะและตือเลือกปูคลีกว่าบอกก็อย่างไรเนาะแล้วคือขี้ใจเนาะเดอชาจานี่เนาะอีคันนี้บัตเตอร์บานี่แต่คันนี้ก็เฮเวดาที่ซอลเลอร์แม็กที่ล็อบบี้ล็อตต่อประเทศเนาะเดอภาวะตาล้าและใครอีเนาะดินเนจานี้แต่ใครในสิ่งอย่างบาลอนแม็กกว่าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เนาะทีวีจีนี้อาคือจีจีเนี่ยอาคือดูทอมเลอร์เนตปอนี่พลัชชิแม่ว่าแต่แล้วเนอพลัชชิแม่ในคันนี้ก็ล็อบบาลเลอร์ปากินยอก็คันนี้เนาะตนาทีเนี่ยอาเกอพลาชิแมตาบาเลอาทีคิชิและตุเลอาทีคิชิคิหน่อยคันนี้บาลอจะสิญญาจะกว่านี้เลอตะกะจอเจดิซอลเลอประมากกว่าเวดาเนาะประมากกว่าเวดาดิซอปะพัดพลาชิแมคลีตคันนี้อาเกอดิซอลเลอกะมือเลอประแมคลีในตะเขียมอเนาะเดอแต่คันนี้บาลานแมกกว่าดอโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์มือถือทีวีจอคอมพิวเตอร์เนาะเลยจะดิแต่ดิซอลเลอกะบาทียาเนาะตาบาลเลอร์คือนาทีและตือเลอร์โคนนาทีวินตะกว่าตันเลอร์กะเคือเนี่ยตะใครเดิมกูดูทอมเมอร์เริ่มเนื้อแมคลิปูเนี่ยทิวหมออาแก้แมททิวอาแก้ทิโลเรื่องแมคลิปูเนี่ยเคยวีอาแก้เปิดทอดิซอลเรื่องแมคลิปูเคยจานี่เนาะดินเนจานี่อาแก้ตัดจัดแล้วดูทอมเมอร์เริ่มเปิดแมคลิลอบบี้เนาะแมคลิตุ่มป้อมมือว่าวีคิดจ่าอาเฮเวดาเลอร์อาก็ดาแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าตะใครโอเลอร์จอคอมพิวเตอร์เนาะดอลเลอร์จะไล่โทรศัพท์มือถือนี่หรอเนาะอีกคันนี้แม่กว่ายีจีเด้ออาเกินแล้วโอ้โหเริ่มแม็กคลีปูดูทอมเริ่มน้ำแม็กคลี
อาตะกี้เนาะตะกี้ตะป้อมืออาจารย์ดินีเนาะดินีซะนี่ปลอบดอละซะเนาะที่ซ้อมกว่าชะละเกกะจาแมคลีเลอร์ไคอีเนาะที่ซ้อมนึ่งแม่กว่าเนาะนึ่งแม่กว่าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เมเกเนาะดินีซะนี่โอจอจูชิเกโอจอจูชิเกวิกะดอตะบาลานาทีกิชิเนาะนึ่งบากว่ากิตาละกะคือกว่าตายจีเนาะกว่าตายจีวิพลัชชิแม่เนาะพลัชชิแม่นึกแก่ดว่าตื้อตื้อเลอะคิจีเนพลัชชิตบลอตบลอเนตื้อเลอะตะบาละทีคิจีเนาะวิก็ดอนึกแก่กว่าเนาะดิซอเลกาจะตะปนิพลัชชิแม่คลีวาวิแม่แม่ที่ตะปอว่าแม่คลีเคจานิเดอเวกะตะตึบาบาพลัชชิแม่ชูจิเกตเมโอพลัชชิดอนิวะเอขอปะแตนแม่คลีบาจะแลดอวิก็ดอบากะเอตะใครจะเปียเดอแลฮีเนกะสีละก็ดาน้ําตาเทียมเนาะน้ําตาเทียมนะกะดื้อทอมเลอร์ปะแม่คลีปอคีวาเกเกดอชิเกวิบาลานแม่กว่าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นี่เมื่อกว่าเลือดตาขี้กลั่นเนี่ยต้องพ่อเฮดแม่คลีเจเนาะกว่าเลือดตากระป๋อมาเพียงมาบ่าแม่ขี้ตื่นเลยเด้อมารอประกอบด่าจอมือถือจอโทรศัพท์เนาะอเมดามตอนนี้มาตัวบ่ามากระป๋อละแหละว่ะเนาะเด้อเมื่อกว่ามาก็จะรีบแม่คลีค่ะเอ๊ะจะไปว่ะเด้อเฮ้ยก็จะตื่นแล้วโอ้ก็สิสระเมื่อลาดอกกว่าเห็นนาวิกเนื้อกันเน

นาะกว่าตาเชิดก็ต่อโคบกี้รื้อจิบลิจิบโหดับผือแวมือพัตติผือพีเกินหนาดับการเลวิทยุกว่าดับการเลออนไลน์เป็นมือซาพรีโอเดกโลโอเดเจเนาะตาเชิดก็ต่อละเลยนี้กินหนาเกลหรือโพธาโพมือแอแฮเนาะตาบาควีนทีวีและกันนาเกลือโพธาโพแล้วก็คือตาตือตาเชื่อกันต่อเลยมีหมอตามือมือก็รับเป็นมือซับพีเนาะรอบพาราซับไปอีตาบลื้อเนาะ

لا

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกอมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกอได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
7: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
6: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการจะพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่

่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัย

ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา

0: พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมาตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้น พบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนับบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุดกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบท และดาบสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130 นัด 80 ประตู 59 แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทDSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนชลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้1นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พมแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพมแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573แต่ลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็น0ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดปั๊มไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า681ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนาฤมลอุดมพรรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิ่งลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัฒน์โภคศิริจากหัสรินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชั่นโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิSmart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและ PT ประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอาชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้องสังกัดเอาชนะ TSV Berg ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ต ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
10: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรหมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติพรหมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมีเกเวจอมออิลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตอง่าฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโย
8: งาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกลอตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga lele cha ta yo ya vi o kholo la se cha le o raika oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no khu ga ka che vi o khoto khu che le ji mai kho ya lo ya o khoto khu o ti sthani vithiyu krajai siang haen prathet thai jangwat chiang mai AM ti hi o ha se che kho kilo hertz ti lai pu ta len pho ti pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุหลอกกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุหลอกกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิโอยาฮินาริควายตาและพ่อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเปเพริโย

Obo dakja vi yo, ya peha tepo toka. Dakja vi yo nyo ya cho kolo nga khu tepo ko ga mila leo. Chupa upa lo cheta vi yo vi yo nye la hu ya tepa geo tege. Raika obo dakja o kolo nga khu ga phu ga mo dak leo. Oko ga ko ka dak eche vi thapa to. Olo pe le, tega li le, ta ta u yo ya vi yo kolo la se cha leo. Raika obo dakja o kolo ha yu la vi yo me. ฮะเวียวเวียวนี่ละหูยาขะพ่อเชพ่อโลเชตาวีขะคิเพเชเลติกาลิเลทอกะจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม่และยันนี่เวียวยากะเชดิซอคอโลแลซึเปเตญีโยยันนี่สหะปาจูไรฮะปาโอคอโลฮะปาซึขอนี้ยันนี่แลซึนเพวิโยและจะขอทอกะนี้ฮีงาฮาขอชกอขอไมกะนี้ฮีนี่ชกอขอ และจะขอแลมขอเพวิโยมขอก็เวลาอิมขอถะก็วิโยแม่และจะได้คือนอคือกากาเชวิโอข้อต่อคือเชลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิโอฮาสชิคอกิโลเฮิรตซ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476 พอกาไลโซติตอกไอเชวิโยไงคืออวิยอเนี่ยลาหุยาติแกลาหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลพอนาเลออกาปิดักไอเพวิโยแม่และอย่าเพื่อหาวิโอยากะยูเวลาตาวิซาตาออรอติผ่าไลรอยูเวลาตาวิโยออกคือเปิดตาเลอออเลมือทักฮะไกติเกเชอเลออกาปิดักไอสิแม่ จะได้คืออ้อเราเปิดตีลอมูชามุยอรอถ้าตีแกนาสิบแม่จีจอบะกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วซาตาปิกาลาตาวิแลงาคือไทยมีกอคอโลอย่างนี้ฮะปัสสะขอดยอคอโลกะมูฮามุยิลูพายุโซร้อนไม่สักก็เวชที่ดีแลเฮจาเวตาแลจะได้คือออกะก็ยอละออกะก็ยอยะลาแลพายุดีเปรชันอคอโลเชลเจอย่างคนยูเวตยาทาจะได้คือเล่มูฮามุยิจะได้ ดีแลมนโทกวางซีก็เวลีกวางซีก็เวให้ป๋าเหมียวคอโลแผลคือลาเชเวเจเรียกกับมุฮัมมุยิรู้จะได้ดีงาคือแท่งเหมียเล่เทียมาคือลายาคาทอกางาคือแท่งมีกอคอโลไลพ่อมุยิจะได้ดีทับปะต่อมุยิลาจาวิโยหรือเลยกะคือลามาวิแลแท่งเหมียนาเตต่อภาคอีสานแท่งมีกอก็จะเตต่อมุยิต่อพ่อและแท่งมีกอฮอเตต่อพ่อกะอาจจะคือลาตาวิเจเรียกกับก้อนยันยิสาลียันยิเวอเย้าคอโล มุยไข่ไก่เลนาเลยยันยิฮาปัสขอนตาเลติชเตนิเวอยากขะไกงายคือไทมิงกอนาเตตอพ่อโลกามุยจอมาฮิจิแม่เลติกาติติมุยกาลามาจักไอตุเจเลไทมิงกอนาเตตอภาคอีสานไทมิงกอ

มีอนาติตอพ่อโลยะยิมุยติฮาเวียขอเชเปอร์เซเคแบฮุตาวิเจมุยขอเชเปอร์เซแบฮุตาวิออติออโคโลเชียวิแลงาฮือจาวะจิ้งใหม่จี้ให้ลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ติดต่อพ่อเจและเรียมุยลามาจากตัวเวกูให้และฝากเวน่าเลยจังหวัดเมฮอซอจังหวัดน่านและจังหวัดตากพ่อเจแม่มุยลามาจากตัวโยเจมุยลามาจากเรือจาราโกลาจระฮัดแพตโตลาเวลูลูฮาลูติชเวลาเวเรียมีปะเวอีกะถูเวชได้ผ่าถ้าสติตาเลกูให้และอาฟาและสตาติผ่าคาเดพอหายอยู่เจแม่เปื่อเลยยันยิภาคอีสานพ่อกาเรียมุยเตฮาเวียขอเชเปอร์เซ่เขตแบฮุตาลอแม่เปิดตาเลยไทยมิงโกก็จะติดต่อขอเชเปอร์เซ่มุนีต่อพ่อสุดเชเปอร์เซ่ไทยมิงโกฮอติดต่อมุยอาจจะขอย่อยาลาล้อติฮาวิโอคอโลเซเชเปอร์เซ่จีแม่เปิดอะไรกูถิพ่อแล้วกูออเชเปอร์เซ่เจเลยกูถิพ่อออเชเปอร์เซ่จีแม่ไทยมิงโกฮอติดต่อพ่อเรียจังหวะยาลาพ่ออามุยอาจจะย่อยาเราล้อแม่เรียไทยมิงโกฮอติดต่อพ่อปูตัวกูอาจจะแค่เราล้อมุยติผายาข้างคือแท้มือหย่อนนาติดต่อพ่อมุยจอมาเห็นแม่กูแห่และฝาตากวิโยเลชกรรมจีจอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่ออ่างาคือมีอคอโลเลแพกไอเชวิอเจ้าย่ามุชามุยีมุกะมุหอพ่อจ้านดาวิสาตาอรติภาปิกาลาตาวิยูเวลาและเรียงาคือวิยอเนียลาหุยติภาทาจะเคชลากาลาวิโยแม่มุชามุยอรติภากะกะกะนาไกเปอเรียกกว่าจะได้คือเกาะจ้าและบาสวัสดิกาแห่งรัฐอรกาลีอาจจะนาแกนสิแม่เรียวิยอเนียลาหุยติภาจะได้คือเลอาจจะอย่ารัฐบาลกระทรวงกลางคพ่อเวรัฐมนตรีกสวกรังคาพ่อวิออลอสาตาปิกาลาวิแลปุลาตาเวติสอคโลเลกสวกรังคาพ่อกาติปาติภางาฮึมมียาออเมกุลาตาเวลงทะเบียนไกตาเวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลียจาราติภาออคโลยูแต่ตาเวออคโลติชโกลากาคิจอลจิแมหาวิโกวิชอมาลาวินาเลียปุลาตาทาติชเสลากาพระเจติเวยาคาจะขอป้าออสติปอกอพอเลลงทะเบียนจเวออคโลงาฮึมมียาเลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลออเมกุลาเวลงทะเบียนลาตาเวคาเปียติชโกลากากาวิเจยาคนยิเวติยาทาเลียชนิดคือวิอ่อยาคอลุฉันยิ่งแต่อินเชวิฉันยิ่งแต่อินเชวิอ่อยาเพวิเจคาเดกะฉันแต่อินตุโยจิแม่เอไอกะเย่และชอกะเย่และเรียติแกกะชากิตุโยเจอลอกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอคอลุแลฮาวิวอวิติภาทะเจติปีไกตุโยเจกาจากาดอวิชติภาลโกมาปีจิแม่เกกอนิเวตยาทาลีปุลาตาทาบาสวัสดิกาแห่งรัฐอาเวอปิเตโมเลปุลาเวงาขอวิอยาคโลติชเซลานิเซกาพาวิอคโลกาฉันนิเวตยาทาลีไซปาชอกาจอโลเจติภาลโกเพซาลาวิกาจอโลเจเลเพซาลาวิลโกหาวิวอวิอมอคอมากาเชลนะเลเฮกอคาปุยกานะเลออสกอลงทะเบียนลาตาวิกางาลากะพะโลแมเรียกเฮเตและจียวิติมูลติปอกอแมกอกือลาตาวิกะติลากะพะเจยะกอชะดิคือวิอยะเรียกคาปึกคากะคาปึกปอดากอนะติชกอลากะจิแมเรียกเฮกอชะวิคาปึกนะลิคาเดฉันแตนิแลกาลาตุเวติชสนิสหปาจุไรหปาวิอยะอคโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิหิงาหาขอชกอขอคโลกามากาวิติภาอเมตอลาตุโยเจกาวิชติภาลโกหิหปาวิอยะอคโลตากะเกตุโยมากาวิชติภาลโกกาจิยะตุโยเรียกเฮกอจิวิติมูโนเตลนาหาและมากาวิลโกกาลีกาอุทธรวิจิเมอโลกากอติกวินะเลยติชสนิสหปาคอนโลโกเลยเขกงาฮือราหุยติภาซาตาคาเดพ่อหายุตะแม่จะได้เจ้าคอโลเลยจะกาอยู่เวลาเลยงาฮือราหุยติภาถะทูลาวิโยเฮกงาฮือราหุยติภาเกาะนาลุลาเวเลยโครงการบัตรสวัสดิ์โครงการบัตรผู้พิการก็เวเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปู่แม่เลยเฮกผู้พิการก็เวเลยคนพิการติภาจะได้คือไล่กาคาเดมานาเจดะลอลิงาเกโลชมชเกติภาติลาวิกาขจอยมาแม่เรียกกว่าบาทคนพิการเตวิโกวิชอเรียกเมโกวิโกวิชอเก้าวิชอติภาเกาะลงทะเบียนละโกวิมาเฮเรียกข้าบาทคนพิการเก้าและเรียกนอคนพิการฟูมากาจ้าเชวิชอติภาโลโก
คพิกาวิพุทธิภากาจัตุอโปอเมกุละโควิโย

จะขอยิ่งงาขอจะก็ขอโลกงาคือพอมอก็เวเลคุพิกาติผาถานิหาซาเลฟูปีลาเชเวพอก็เวนะคุพิกาแพะและบะคุพิกากะโจและไม่กับบะคุพิกามาจอยแล้วก็บะคุพิกาเตเวลาและเรียกคุพิกาวิพุติผากาจ้าตัวอโปอเมกือละก็เวแม่เรียกกาจ้าเชวเวชอติผาอเมลสกอกือก็เวมาเฮเรียกชะกาเตกาเลเรียกคาแดนาคือนากานาเจตัวอโปนะติปอกอนอลาเชวิแม่เลยแล้วก็คุพี่เก่าปีเตหมูก็จะเชื่อเวลาก็ติดชื่อฮิฮินาในติดตัวมาลูติฮาปาลิลีจ้าเลยก็จะไปตัวยออยากขับคุพี่กาจะอาศัยปุยปุ้ยแม่ก็จะใจวิแม่เลยคาเดียนี่เลยอะไรขึ้นงาขอกติปอน่ะปุยรอเลยบักคุพี่กากะงาต่อมาพี่เวลาก็เลยต่อกาวิมาอยากแล้วก็อะไรขึ้นงาขอแล้วก็บักคุพี่กาติผ่านก็ปาวิโยเลยก็งาคือเราอยากคุพี่กาแพะเลยบักคุพี่กาจ่อวิมาก็มาจัววิมาโกเลนโอฮิเลโอคุปิกาวิพูกาจักเกวิชอติพาเรียกาจาโจวิชอติพาลอกวอานุฮิเชกอติอปตเรียอปตไม่กับเทศบาลเรียอปตและเทศบาลแม่มาติปืดดาวิเลก็เรียอปตชภาษีวอวิกามากามาจาหิวิถัปตอปตเจกาวินาเรียใครเตลอคะเลคะเลมมียาจาลากะจาดะวิแมเลอปตเลเฮกอปตติแขเตะเลเทศบาลใต้วิชอลีเทศบาลแลภาษีกะโกกามาแลเลคะยากะมาจาวิถะปตเทศบาลติจากอไตวิโยเลชกันยาจเวเลอปตเลเทศบาลนะเลเฮกอโนฮอปตเขอคอเชกอปตเลจาจาไดเทศบาลเขเชแล้วก็เทศบาลคอโลจาจาไดเลชกาบัดคุพิการจอวิชอมาโกเลมาจอหิวิชอติภากะคุพิกาเวพูติฮาปาเลเลติฮาปาเวฮิฮาบะมากาจะหิวิชอติภาอเมฮะกุละกุวิโยเลกุสพ่อแล้วก็ติฮิบะก็เปียก็เชวิแม่เลคุพิกาเวพูติภานะเรียกกฎจักรลอนาวิเจติโยเรียกข้าจะได้คืออาจุยารัฐบาลจีดะและจิชิตาวิมติมาจอหิวิถะปะโตลิมากาตาหิวิโยเรียกจักรนากาดะตัวปูทูลาวิโยเฮกัวเรียกชติฮาปาโคโลกาติชนีสหปาจุเรหปาโอโคโลกาพูดได้ดีก็กัดโยอาชูอาชูกัดตัวเวเล่ก็เลยจะได้หปาติชนีสหปาจุเรหปาโอโคโลพูดได้ดีก็กัดไปตัวเวเล่เสมูจอวิแม่ลิเสมูจอวิแม่ลิอลอติมูชมอชอกเกวิพูลิชมอพูติพาอาจจะได้ฮาปาติชญอคโลลุลาตุโยเจลิชมอพูลิเฮกอชมอพูกะอาสาข้าสอบปีไกเชวิโยกุจแขะตายวิเคลิเลียสาสามารถก็สางมาวินะเฮกว่าขอจะขอวิอาตาวิโยลิชมอพุกวิชอขอจะขอคโลเวติมุลก็ขอฮาบะสจะขอลก็สฮาบะฮีจะขอลก็ฮีฮาบะก็จะขอคู่ลก็ตีฮีบะกาวิโยลิจกาชมพูนะเลติชญอคโลชมอชกเกติผาชมพูลุลากิติโยเปื้อเลกาเลจะได้คือเวียวย่าคโลเรียงาคือชมวชกเกติภาเรียชมวชกเกติภาบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวบวิติภาลอกุกะนะเรียบุรัชติฮาปาเวติฮาติฮามากาวิติภาลอกุกะบัตบาสวัสดิกาแห่งรัฐบัตประชาชนคโลลูลาวิเมววิกาติดีกาเวเรียกเฮกว่าชมวเรียอาสาขอจะขอคู่เวบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวบวิลอกุกะจะได้ฮาปาแลเรียบัตสวัสดิการแห่งราษฎรคโลมอปัจจตุวิติฮิบะกาวิโอคู่กาลิภูกาติกาวิโอฮาบะโกกาฮิวิโยลิเชอชมติผานะเรียกเฮกัวชมอชอกแกอาสาขอชอกกาเวเรียนี่ฮิงาฮาสชอกท่าชมอภูกาจักตุวิกาลิฮะลงทะเบียนเราเจเรียชมออาสาขอชอกบิโอเวเรียนในของปีงบประมาณเรียนี่ฮิงาฮาสชอกเวปีงบประมาณคโลชมอภูติผากาจักตุเวเลออเมกือละก็เวลาแม่ชมออาสะขอชะขอเกากะนอเลชมอพูกาจาตูนอเมมาจาเกลอกุมากาวิโยเมกาจาเกวิแม่เลเคกอชมอพูกาจาเผวิชอแลไทยเหมียวคอลเชเลไทยวิบะจอเวอาสะขอชะขอบิโอเวนิหิงาหาขอชะขอคอลบิโอเวเลเคกอปอตาเว
โอฮาปาเลออกขอโลโกเลฮาปาสุนีนีก็ฮาปานีฮิงาฮาก็ขอแต่เลฮาปาสุตินีนีฮิงาฮาติชขอคอลปัววิชติผาเจเฮกว่ามากาจอเฮวิชมติผาเจตีเมลิกาวิลโกกาเชียวิทับตอสกอลงทะเบียตุมาลูเลชอชมอาสะขอชขอบิลาเวชมติผาอาปิงโอปามานีฮิงาฮาสชขอท่าชมอฟูกาจักไอตัวอโปนาเลออเมฮักอกุละโกวิโยคากาคือเวเลก็คอเลเทศบาลมาก็อปตอโยอะไรเนาะคือเชตวิเคตเทศบาลก็เทศบาลเลอปตอก็อปตอกาจักเววิโยแมเลจกะอยู่เวลาแลงาคือราหุยัตถะทุลาวิโยลิชอออโลติมูเลชมติภาติชนีสหปาจุเรหปาทาลกพุติดีกาตุวิชมภูนาเลเปื่อแลนิโมติมูยายด้วยติภาหายากโยยะเกาโคโลปอลาตาวิกาอาจุยารัฐบายะเอหูเวเลกากาฮูลาวิโกนาติหปาวิโคหบะกาตาวิจวิโยเลชวิกาจะได้หปาติชนีโคโลลุลาตุโยเจเลงาฮืออปอยติภายาปวาวิตาปอลาวิติหปาตาเลอาสะโคโคคาไกเลยายติภาปอลาวิทาติหาปาเวียขอหาบะเทกาลาเชวิโยเชวิกาลีหนูฮือกาจะลงทะเบียวิแม่ยายปอลาเล่มาจะลงทะเบียเลอลีติหาปาเวียฟุขอหาบะลุลาวิมาหิแม่หนูฮือเลอลียายปอลาเลอติหาปาเวียยายกากาฮูลาวิโครงกาชอคโลหนูฮือกาลุยเลฟุฮือกาวิโลโกนาลีกาคือกาจอวิชอติภาโลโกนะโอแม่กาจะคือวิโยกาจะลงทะเบียวิโยเฮโกลงทะเบียเกอติแลลีแอปพลิเคชันเป๋าตังกับเพลจเอแอปทางรักกับแพลอยากค่ะมาสเวลโกลีหนูเช็คก่อนอปตมาก็เทศบาลเขาลุกอาจจะลงทะเบียนวิโยลิชอนิมุติโมเลย้ายติพาปอลาตาวิติฮาปาตาเลอาสะขอขะไกอาจุยารัฐบาลย้ายกากาฮูลาวิโกวิโครงการเขาลุกติฮาปาวิขอฮาบะปีลากิเชวิโยเปื่อเลเซมุติโมติชนีสฮาปาจุเรฮาปาเขาลุกฟูกาเกตุเวลาเลี่ยคุพิกาเตโมเลี่ยคุพิการบัตรคุพิกาจวาและคุพิกาฟูกาจักตูอโปเลี่ยอเมกโอเวลงทะเบียนเวชติพายโยเลี่ยแค่กว่าคุพิกาติพาปีเชวิกาเลี่ยคุพิกาเลี่ยอาสาติชีขอห่อเวติโมลกว่าเตหปาวิติหิบะกาวิโยโคพิกาอาสาติชีขอโคเวโลโกเตหปาวิหิหบะกาวิโยเลียคเตละโคพิกาอาสาติชีขอโคเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวเวโลโกกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคลกันหบะโกกาโกหิหาเลนหปอดาโกติหิบะกาวิโยเรียกก็ใช่เวลาโนฮือธนาคารเลยบัญชีพร้อมเพย์จ้าวิใบเลยบัตรประชาชนแล้วธนาคารบัญชีจ้าวิติเผาคลุลุลากิตุโยเจเรียกชะกาติชนีสหปาจุเรหปาคลุเรียกลุลาวิพุเซดีเรียกอรติหมู่ลโกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกนิมุติหมู่ลโกบัตรประจำตัวคุพิกาโจเวแซมุติหมู่ลโกยะเอดูเอเรียกตาปอลาเวติหปาตาและเรียกอาสะขอขอขแกติหปาวิขอหบะเรียกติชนีสหปาจุเรหปาขอโลลุลาตุเวพุดิติภาอลอยู่เวลาแลงะฮือลาหุยะติภาทะโทมาลาวิโยก็จ้าและเรียกอโลและอย่าเพิ่งฮะติปออยู่เวลาตาวิสาตาออโลติผ่าจะให้ไหมเจดีโยแม่และกับพอนั่นแล้วออกาปีละเชเวงาคือละหุยาติกาเลลิกาอบูจาแม่ติกาเลลิสแม่กาแม่ฮาเลดอสซาปีอบูจา

ตอนาโกยาที่เตลามาจอกมลาชกาเตปือนีลาดีเมจีมลาชกามาตุ

呀这呀啊你这呀拉胡啊。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดจุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น. ถึง 20

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนอโอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกอเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจซาดูจิองลังเนญานีอุลูเมบาประชาชนยาอือซอกคาเดนีเชงาหวงเนงาเชวุลหวงกนีคอเตบัตยะความดันเบาหวานชอเชวันโลกมะเลคาเมนาโกชอเชยินไกลพันของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉือแมมโมแกรมฮออัตซาวเนชอเชมะเร็งปามลวงชอเชบออูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชโฮบูเดียงเชโฮขามแม่สือเดืองเชียวสินยาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มงี่เยงาซุ้มงางาปายโอดามโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดอร์นากาติซุ้มงี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลินยาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยางอ่ะยี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสี่โกจำยองโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกเยงาสี่เวและงายี่เนียวมาเจอกันยา
4: โอ้บูดาจ้า
5: โอ้บูชอปเปอร์
4: มาซุ้มค่ะ
5: ป๊อกว่า
4: เนาะจง
5: ก็ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

有一波有路头马的，阿爷尼米行呀，有阿那路呢，老爷牛爷牛，你们进呐，就那这天那个那，吃了没？爷牛老完蛋，那那阿那爷尼，他们那老爷牛，你们进呐阿那，阿有车门呢，提好路哎，就他妈的爷牛的，我个苗木独呢，老爷牛。อามิโอมดูนะขอเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วคูกันแน่เดเยเนียวเดอาบาลาเสียก็ดูนะรอเยเนียวอายุมีดองงานหยาล้ออาทอนเจอก็ดูรอเยเนียวงาเออนะรออุศรปาเยเนี่ยทอนเจอก็ดูนะขอเนี่ยราชกาอานอนาเดเยเนียวเดวันอังคารเขาได้วันพฤหัสล้อหาอุศรอายามเราอุจินะขอเนี่ยวันจันทร์วันพุธเขาเนี่ยวันศุกร์แล้วถอนจุลมาเดเยเนียเดถึงไม่ไหนยุ่มเจียวันจันทร์นอนฉลาหรือว่ารอเยเนียวงานแน่ที่เขาหรือว่าจอดามาเยเนียวอยู่ย้อนนารุฉันเทนในนะหาเราหรือว่าเราเลยเยนี้มาข้อปานเนี่ยมาแอเฟซบุ๊กปานเนี่ยมาแอฉันเทนในนะหาอย่าแม่เดเยเนียวเดถึงก็มาข้อก็ดูนะขอเนี่ยเอ็มที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปาแน่ร้อยเนี่ยเขาในเฟบัวปาแน่ก็ดูนะเฟบัวชมยังเราเลยนี้สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์แล้วถูกร้อยแม่เดเยเนียวเดแต่ก็จะพอในนะหันยาแม่เยเนียวอย่าปนอรูทนเจอร่างไงเราเลยเยนี้แล้วถ้าบางปาก็กอมแอเยเนียวก็ต้องเชื่อก็กอมแอเราหักกันในจักรแอกาดาแนนในบีซีบีกามาเดเยเนียวเดนาเธอแต่มาเงื่อเราเลยเย็นนี้เย็นนี้เปียกเลยยานาหาดาพายล้ออเดืออาคาอุดอช้าขอนี่พอเนี่ยบินนาหาดามาเดเย็นเนื้อเดถึงมีในช่องแท้ในนาหาญาแม่เย็นเนื้อล้อไอ้นุ่มจีเอที่คอรวยจะดามาเย็นเนื้อล้อก็คอยแม่ก็ขอเนี่ยจะกับไอ้การเนี่ยพากเออญาแม่เดเย็นเนื้อเดอาคาโนไอ้ยามพากันญาลุเออจะกับดามันเนี่ยมาเย็นเนื้อล้อไอ้นุ่มหัวกาดอมแปะยามหัวละคุยนะอันน่ะจะแม่จะกับดานามาเดเย็นเนื้อเดนิมจีเหงาเย็นนี่นะทนเจออัตยาคาอันนะแซที่นะฉลังะเดเยเนียวบาลสีนาขอเนียสีสีอาขอน้ำมังที่ขงาเดไทยอันนะอินาวันจันรออันนะอันนะโกบาลสีนากรกฎาคมรออาขอนั้นยิพังอายาโกเชี่ยวเวอเดเยเนียวเดเฮน้าขอโตละโตรอเย็นนี่นะทนเจอนิมจีอายาเมื่อเราเคยงาเดเยเนียวเออกางอันนี้ก็กลมทาเมยจกาดันไหนมีน้าล้อต่อชาติบยุ่มแล้วพนหาดามาเด

Atana ta cha lo jeti bimaga ye nye pone bina da lole ye ni yo hana luwe ye na ha biu du ye nya lo adura pala ne na ha la yo hana luwe udu thama de ye nyo de ma kho pa ne na ha ma e lo fet pu pa ne na ha ma e de nim ti a jona je ti na nge mi cha la lo lo ye nyo ngan ne ayo che mu ne ti kho luwe จดามาเย็นยาล้อเย็นยี่เฟบัวปาเลนะฮาลูนากดไลค์กดแชร์เอลเธอจันไหนยังไม่ได้เย็นเยอะดิไอ้ก็คอยเยี่ยมไม่อยากจะการด้านไหนมีน้าเราเย็นเยอะมีน้องหุ่นเราเลยจันไหนจะงานเราเย็นเยอะถ้าก้างานมาเหมียวมุ่งตุนเนอเราอาจจะรู้เอจ้าเย็นยาล้อกันยานาอย่าปนเราลูเย็นยี่เนอทนเจอละเงี้ยหักการเหมียวมุ่งตุชั่วเมียไอ้จะมาแล้วไอ้โดนเนี่ยเดแล้วเราเลยเย็นนี้ถึงมีเนี่ยเราหาเดียขาดดอกเราหน้านัวแล้วเนี่ยมางาขอนี่เราเลยเย็นนี้มีอ้วนดูชมยานะถ่ายดอกเนี่ยอย่าปนเอาลูทนช่วยไงไอ้เนี่ยมาเดแล้วทุเรศไอ้เนี่ยมาเย็นเนี่ยจะมีเนี่ยงาเล็กนะถ้าก็อยู่เดือไอ้เนี่ยเราถ้าก็มีอ้วนดูชมยามาชิญยอมมีอันนี้จ้องอาชีเจเย็นเนี่ยเราจะมีเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแล้วล่ะรอเย็นเนี่ยงั้นเดี๋ยวจ้อนเอาลูกเนี่ยมาเย็นเนี่ยรอให้กำยำมือดูชมยานะรอจะมีเนี่ยไม่หัวปากคนเนี่ยมาเดี๋ยวให้กำยำมือดูนะชมยานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รอสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามและมาเดี๋ยวเย็นเนี่ยรอยุ่งยุ่งและขั้วเถอะนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และมาเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวนะขอเนี่ยอยู่เดินเนี่ยเออรู้แล้วที่ปู่พ่อโดนไหนเลยเย็นเนี่ยร้อนไม่หัวปากขวัญหัวร้อนโดนไหนมะรออยู่วันนะรู้ว่าเดือดทายาพะแล้วรอเย็นเนี่ยเดก้าก็แหลมถ้าจักรได้ไหนมาเย็นเนี่ยวิญญาณชั่วเชี่ยพบปานเนอจักรเอ็กก้ารอเย็นเนี่ยเธอแน่อีนอนะขอเนี่ยอันนองโก้รอเลยเนี่ยข้าหนึ่งสออันนองเสียงเกินนี่จะเดียเย็นเนี่ยเดอุเย่เย่หมาเลี้ยจะยังงั้นเจียเนี่ยรอยอมยาเมื่อละคุยรอชดตายย้อนเจียพักงาเจียเย็นเนี่ยเราเช็ดตีเมื่อละคุยอย่างงาเจียเดียเย็นเนี่ยเดียชดตายย้อนเจียพักแกนะขอเนี่ยเธอกาจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเจ้ามาเมืองเจ้าหาเมืองพะเยาเมืองรอน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกจันทบุรีข้อแหน่ตราดและคูกาเจียเย็นเนี่ยเดียขากากันในกิโดยอมยาเมื่อละคุยจอลูแม่เนี่ยเย็นนี้ถ้าไม่ได้วิ่งสนิทเยี่ยนเนี่ยเราเย็นเนี่ยมีฉันยาบยาเลกาโลเราต้องก็คือเลกาโลแล้วเราเย็นเนี่ยเราบ่าคือเลกาโลแล้วยาจ้องอาเดและทุเรศจากแอกางาเทียเนี่ยเหรอไอ้ยามาคือเขาไม่อยากชดเชยยางานในเย็นนี้อย่างเกยยามาคุยวิ่งแม่เลี้ยงงานเลยแล้วเราเย็นเนี่ยถ้าไม่ได้เราก็ก่อให้เขามาดูแลมีนะเย็นนี้จ้องยาแพ้เนาะจะดูไอ้ดูเลี้ยงงานเย็นเนี่ยเธอเช็ดติมือเราคุยงานในยาเกือหรอรอเย็นยาชอต้าย่าจ้องเจงอ่ะเดและจะโดนในเดย่ายาผายเดและมีแน่รอเย็นเนี่ยจะกะเอกาดาเนี่ยในบิชิบิกาเลเดเย็นเนี่ยเดขนาดขอเนี่ยอดัมเบลก็เกาะรอเย็นเนี่ยน่าใจที่เกาะก็ตัวเย็นนี่เถอะกะทกศปะรอสมาชิกเถ้าเนี่ยรอเย็นสดาหลัวเดนะขอเนี่ยรัฐมาปะรอเย็นนี่โครงการจะโดนเหลือจังอ่ะเดเย็นเนี่ยเดเหงาโครงการจดโลเหลือเหงาหน้าลอยเหยียดเหงาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งและคู่งาเหยียดเหยียดล้อเหงาหัวก็ดูหน้าเดียเหยียดเดรัฐบาลป่าเหงาดอกเบี้ยล้อฉีดดอกเพื่ออเมียนาที่ยาบังที่ยาบังกบาลเลยเจียเถียดอกเบี้ยร้อยละหกและคู่แม่ล้อในเหยียดนี้ไอ้ขอเนี่ยโครงการก็หน้าลอยเหยียดเหยียดนี้ซุ้มและบิดเนี่ยรัฐบาลซุ้มแล้วชอบานเจไอ้เนี่ยเหรอเอก็เดียเนี่ยเดโครงการก็หัวสมโขจะได้มาเจียเนี่ยเหรอสมโขจะได้ก็ได้นะไม่หัวปลาสมโขงานในเนี้ยน่าเราสิได้บีพัดได้ยาเธอหนาเราเนี่ยทีหาก็ดูนะขอเนี่ยทีเสบะมาเจียอินี่เดียเนี่ยเดทีเสบะมาเจียอินี่บีพัดได้ยามาเจียเนี่ยเหรอไอ้ขอเนี่ยสุดท้ายหัวก็ดูนะขอเนี่ยที่หัวเราคุยเนี่ยงานเนี่ยเย็นนี้บาลาเชนิเชียเราคุยในงานเดียเนี่ยเดี๋ยวขอเนี่ยยกันนั่นลู่ถ้าเราฮัลโหลหมอจีเนี่ยแล้วมันเงี้ยเราเธอยกหายย้ำจากขอโทษเรา
อาดูหูหมาเขาอาดูเขาเช็คเขาหรอแล้วขอมาช่วยเขายางพาราเขาหรอพอช่วยอาเสียลูกเขาหรอห้องแหน่ชอปั๊มน้ำมันและคู่งานรอเยี่ยงเออเก็เดือเขาเดือสุดท้ายมีพัดในยามาเจเดียเงี้ยเดือเฮสิเดียเขาเดือรออยู่ที่ย้อนน้ำใหม่บินในงาเดียเงี้ยเดือเธอมีแหน่ทกศแล้วแหน่สุดท้ายพัดได้เลี้ยงเงี้ยเรายังโครงการตึกก็จะหูยาหมอเมียเลยเราโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งและครัวตึกก็จะหูเราเลยเหยียดนี้ยามโอนะขอเนี่ยเฮอสิเจใครมาเดและยันแหน่งงานในเย็นนี้หรออืมเธอสิเจใครนะอายมาขอเนี่ยหรอบิพัดาแม่เย็นเนี่ยที่อาทิเสบะมาเจอินี่หรอเนี่ยสตาชิคุก็ดูนะขอเนี่ยบาลาเชนีเสียหลักคนงานเดแล้วเราเลยเย็นนี้ชิดอยส่วนอันนี้ก็รอเธอการรัฐบาลปฏิปะแล้วชาวบ้านงานเดดอบเบี้ยก็ดูแต่เลยก็งานเราเนี่ยชิดอยเพื่อแต่หรออืมเธอมีในเย็นนี้เธอก็เธอก่อนเอาคือรอยาหมอเมียเลยและนะขอนี่เธอก็ธนาคารทกศยกานาหลวงเลอนเนอร์นะฮะหลังเลยยาแม่เดียเนี่ยเดียเธอมีในเธอนะขอในเย็นนี้จะขอดอนในธนาคารทกศปัจจุบันที่เกิดแถวเนี่ยแล้วเนี่ยเธอก็ทะเบียนเกษตรกรและคู่เธอชั่วโมงละอันทายเยอะเดินนะแล้วเลยเย็นนี้ย้อนยามเดแล้วจะกาเอกาดาเนเนบิสิบิกาเลเดเยเนียเดขณะขอนี้ที่ก่อและงาเดเยเนียเดอันนั้นจะที่ก่อก็ดูเยเนียบาลาเฮสีนะเยเนียวเราย่อหืออันนั้นอาจจะมีอันนั้นยังงาเดเยเนียเดเหงาสีบาอาชีจีเลงยามละคุยฉลังงาเทเยเนียล้ออืมอาเจียเจียอันน่ะยาเงาเลยและนะขอเนี่ยอันน่ะหนีเชี่ยเงี้ยนะนะขอเนี่ยถ้าก้าเดือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้อออายอเดลิกันเนี่ยเกออันน่ะฉลังอ่ะเดียเงี้ยเดียถึงมีในเพื่อนเงี้ยนะอยู่อันน่ะที่นั่นแล้วเกอละขอเนี่ยอันน่ะหนีเชี่ยเงี้ยนะนะขอเนี่ยเพื่อซื้ออันน่ะอยู่อันน่ะแล้วฉลังอ่ะเดียเงี้ยเดียเงี้ยนะก็ดูนะขอเนี่ยวันอาสาฬหบูชาและคู่อันเนาะฉลังงาเทียเนี่ยเหรอด้วยอาเกเจก็กองาเลและอันเนาะอายามกระนั้นขอในทิโปแล้วพระจักรเอกาด้านเนี่ยมาเดียเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนกระนั้นเหรอขอในใจที่เนาะก็ดูนะขอเนี่ยอันเนาะสมเชื่อลอยเนี่ยอันเนาะสมเชื่อบาลาเสียนะขอนี้ถ้าก้าวันเข้าพรรษาและคู่อันเนาะพระชาลังงาเดียเนี่ยเดี๋ยวถึงมิเนี่ยเราบาลาเฮเสียนะเราเยี่ยงอันนี้เชียร์นี้เชื่อกูอยู่ในสมเชื่อเฮสมเนอเราเลยนี้ราชการป่าก็ดูนะขอเนี่ยก่อนนะอันเนอฉลังงาเดียเนี่ยเดียเยี่ยงนี้เพื่อไงยามเราคุยแล้วเธอเนี่ยราชการป่ามีองค์ดูเยอะหลุดนะขอเนี่ยเพื่อมาคุยเนี่ยอย่าเยอะงานเนี่ยเยี่ยงอย่าเจมาเจงอันนี้เชียร์นี้เชื่อกูสมเชื่อแล้วและงาเออบาประจำตัวประชาชนอ่ะขวดเยือกและเมเล่เฮ้ยเพื่อนน้องประชาเล่งาเล่และน้าลอยเนี่ยมาจีมีน้าขอนี่จ้างยาเดจ้างพาเธอหมุนล้อเลยเย็นนี้ใบขับขี่หุ่มมาจ้างขอนี่เงอและลอยเนี่ยราชการปั๊มยองมวนดวงล้อยองการนาหลวงเดเย็นเนี่ยเดแต่ที่มีนายอายามาเกล้ามีน้าเออจอมแม่ยาจ้างถ่ายเลี้ยงงานในเย็นนี้จ้างยาแม่เย็นเนี่ยมึงน้าขอเลยเพื่อนน้องเกล้านะพี่แถมมีแน่ลอยเนี่ยมาพังเดเย็นเนี่ยเดสมน้องเล็กจ้าจ้าพระพิเทมีในอายามาเกลามีไหนลอยเนื้อจักรเอกาดาเนื้อเนื้อบิสิบิกาเลเดเยเนื้อเดหัวหน้ายุ่มอัดดังเบออายามหัวละคุยล้อเยนี่เนื้อทองจุ่นเนื้อจักรเอกาดาเนื้อเนื้อบิสิบิกาเดเยเนื้อหัวกันหนาวเนื้อลอยเนื้อดัชชิบยุ่มเล่พนักหาดามาเดเยเนื้อเด

ดูถมาเดเยเนียเดมาขอปานเนาะมาแอรอเฟซบุ๊กปานเนาะมาแอเดเยเนียวนิมจินารอยิญงานแนอายุเชมือนแนที่ขอรู้เอจอดามาเยเนียรออิซึอาดัมเบียยามละคือนาขอเนี่ยรัฐบาลปาก็เกาะรอเยเนียจะกาเอกาดาเนี่ยในบิสิบิกามาเดเยเนียวเดไอ้มิเนะรอเยเนียวนาหามาดอนตนาขอเนี่ยจอนอปานาขุเนี่ยแมเฟซบุ๊กปานเนาหานารอเลยเยนี้รอเยเนียวก็เกาะแหลมทาเออพระจักาเอกาดาเนี่ยญาเยเนียอินุมนารอเลยนี้เธอเนี่ยเยอะละหลวงเงร้อยเยี่ยวเธออยู่ฮะลมาจ้าเดินนะขอเนี่ยเมื่อเราคุยจ้อเดินนะเธอเนี่ยออนไลน์เขาปานเนี่ยโลคู่เนี่ยบีสลาระเนี่ยบีถอยให้เนี่ยเธอย่างง่ายร้อนเนี่ยเยี่ยนี้ก็เดินนะขอเนี่ยร้อนออนไลน์เขาปานเนี่ยช่วงอ่ะถอยให้เธอนะร้อยเนี่ยช่วงอะไรเดอร์แล้วคุณอาเธอก็ถอยให้เดือดร้อนเลยเยี่ยนี้ไรเดอร์ไอ้ก็น่ามามันนี่นะพาราดอเยเนี่ยขอเนี่ยทรคู่แม่เยเนี่ยชอบแบบทหารทรอแอปพลิเคชันแล้วคู่ปานียาซักยาเยเนี่ยเราอยากคู่งาคู่เงี้ยเราเยเนี่ยเธอก็หนักขันเทียเธอนะเราเลยนี่อยู่หาจอมีชิ้นปลาละเกินเนี่ยทรละเนี่ยบาทอยู่หาในโลดัวทหารเนี่ยเยอะเธอเราเยเนี่ยอินุมคนรวยเหรออุ้มลูกคนยามยากจ้าเดียเนื้อเดียลูกเคมาเอลูมาเอลอยเนื้ออินุอาหูบานาบังและสอดถ่ายเนื้อคนอินุมนาลอยเนื้อและทว่าปลาลอยย่อปลาจันฉาเนื้อบิงอ่อนยาละเมเดือดเดือดนาลอยเนื้อคนยามยากลอยเนื้อโอ้ลูกงอเดือดนาคนยาชอบใบขับขี่สาธารณะและคู่งานเนื้อลอยช่วยหายาถอดหามีเนื้อลอยเนื้อย่อฮาลูกเคงอลูกอยู่มาเดือดนาลอยเนื้อเดี๋ยวหาก็ดูแต่นะรอไปขับขี่เธอส่วนบุคคลและคู่เธอยังงั้นเถียงเนี่ยเดี๋ยวหาก็ดูแต่เดแล้วเหรอไอ้ขอนี้เดี๋ยวก็ย่อท้อในยาอียาล้านนะพยายามเจมิเนะรอเย็นเนียวเธอมิเนะรอเลยเนี่ยเธอก็ไปขับขี่สาธารณะและคู่เธออย่าจ้องหลงอย่าเดเย็นเนียวเดจ้องหลงอีน้าขอเนี่ยเธอเนี่ยอันหนุ่มยาเลยจะสร้างงานในเย็นเนี่ยขอนี้ยุ่งมีงานเนี่ยจ้องอาศิเจเนี่ยฮัลโหลกามุลวดเดอร์ลอยเนี่ยฮัลโหลช่วยนะทหารเดอร์ไปขับขี่สาธารณะและคู่เธอมาจ้องอาศิเจเดเยเนี่ยเดเธอไม่เนี่ยลอยมาอายามบินแหงาเยเนี่ยอันนองสมเชบาลาวเสียงกันนี่เดเยเนี่ยเดแล้วเธอก็อันนองสมเชบาลาวเสียงกันนี่อายามบินแหงเนี่ยไปขับขี่สาธารณะและคู่เธอมาจ้องเดอร์นะอ๋ออันนติบาลาเชื่อเสียงกันแล้วนะโลมาพับิงอ่อนเนี่ยโลเคมาพับิงอ่อนเนี่ยเจเย่เนี่ยล้อเธอมิเนะฮัลโหลกับมุลูเดอร์เทียนาล้อยูฮะอายามยังไงรู้แล้วแต่มุลังอะไรชอบอาชีพเสริมและคู่งานล้อเนื้อสัตว์ปูหลังล้อเลยเย่นี้เฮ้ยยูมาล้ออายามเกล้าเงี่ยล้อพิเทนมาบิงอ่อนนะขอเนี่ยก็จะจ่อยเบอร์เย่เนี่ยเธอกับมุปจานยามิเนะแล้วยังเกล้าล้อเย่เนี่ยทีมเนี่ยจะมาเนี่ยไอ้ยามบีเนี่ยเฮ้อหรอคุยกับเขาเข้ามาจอยเจเดียเนี่ยเดบิวต์ขับขี่สาธารณะและคู่เธอเดลงงอเดมแอลงเครื่องงอเดมแอลงเลยนี่เลยนี่ฮัลโหลมือเดือดจ้อนะขวานี่เธอก็รอเนี่ยสำนักงานขนส่งและคู่กับเย็นเนี่ยเขาเข้ามาจอยยาพายจักราเอกาดาเนี่ยในบีซีบีกาเลเดียเนี่ยเดเฮ้อนะขวานี่เฮ้อก็รอนิมเจียเยนี่นะถงเจืออายามเพลาคุยรอจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดเยเนียวฮกานาวเนี่ยรอดชาติบิมเล่พนักหาดามาเดเยเนียวเด

0: À, thưa nó khỏi nít đá chìm dũng là dễ nhớ phở nè bị nó hạ đà lo dễ nhiều nó hạ biểu đu dụng hạ nà lù e dễ nhớ lo hờ gắn nè nà lo dễ nhớ ai dạm khách dễ lo hờ ai dễ chá lờ bị nó hạ đà cái má đề dễ nhớ đề ai dễ gà chá gà chú mẹ dễ chú mẹ có hờ gắn nhớ thà mẹ dễ nhớ lo hờ gắn ai dạm khách dễ lo lùa phở bị nó hạ đà nè ai dạm dìa nà khỏi nít gọi y mà lo ủy chỉ dùng mới đề dễ nhớ đề là khá chế ta nè khá nữ sò lo ngàn nè ai yo chơi mình nè thì khó lối là phát thông dù là mà lo yên nhớ gọi mà đê đủ thông mà
1: nga nam mi chi le kwe chi le nam si nya ti ama jwa po po po jwa a jo na a kho ma le a hu ba nga ne sa yo o a cha na e mo nya a ga ko ko bi ga le mo nya da de ha lo la ga ya ya be lo a ni ma ha lo la ga yo ma sa ho yo ma sa le mi je bu yi sa nya o go yo nga yang ma sa le mi je bu yi sa ho be mi su sa gu cha ho e sa mi nu nga sa ho dung a yi ho lo ma son le sa nya o we de ya ni nga ta sa e a cho ma jo mya la nya be mi su sa la ju phe ja mi nu nga sa la ne phe lo ya nya lo mi si sa mi lo ma we le a sa nya o we de bo cha ya ni sa o a hong pya ma de mya la ne nya mi lo sa e mi hong ya de mya e ro si sa nya ya ni nga ta sa e a cho ma jo nya la ne nya be mi su sa la ju phe ja mi nu nga sa la ne phe lo ya le ha mi si sa mi long ma we le a sa nya o we de bo chang ya ni sa e a hong pya ma de mya la ne nya mi lo sa e mi hong de nya e o se sa mya nga ji ya ke ma nu yen ne ma ka du le ne nya wu a nu che ba ye nu che ba ye ne ma ka du le ne nya wo ma bo yo ye ne ma hu nu le ne nya nu che ba ye ne ma ka le wo ma bo yo ha ka le bo chu lo na ni so jo mi sa le no lang a he no ma sa ya on ti so du la ma le nu nya we o jo ma mi je nga ha ti ga ya e le ya ni nga ta sa e a cho ma jo ha he no che ba ye ne ma ka go ma bo yo ye ne ma hu lo na go ka go ya ha ka le bo chu lo na he no ma sa ya o ti so du la ma la nu nya de ha be mi su sa gu cha ho e sang e lo mi nu nga sa ho dong a yi ho lo ma son ho ya ni nga ta sa e a cho ma jo mya la ne nya ya ni nga ta sa e a cho ma jo ho bo chong ya ni sa e lo nu ho pya ma de mya lo mi lo sa e mi hon ya de mya e o si sa nya ha ding e bo gu lo sa nya de 啊哈呀啥的呢不顾啦啥呀米路呀呀能呢就错。哦我啦好啥呀哦米见啊哈提高。莫有了就干了呀等呢老可都是几还蛮那么。呀哦莫有就干了呀等呢老莫的很嘛哦。了很多女儿的很麻烦我很多人傻的我不顾了三年的米罗亚亚能爱就错我啦三年是啥样啊好我的我了就干了呀但我老母的很麻烦我女儿的很麻烦我啊好可都是几还麻烦那么呀我也傻的我不顾了米路呀呀能爱就错我啊好傻呀我用啊老爷爷能爱就错我啦哈哦啥个好很多好不累家错吃老娘啊好我的嗯那不累家错吃啊好莫累家啥啊啊好要么啥来米节不依啥呀我的多少家人少听呢啊我看我呀哈卡里巴出啊哈哈那么啥呀我提示都拉面不多少家人少听呢我的呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵米有包啊嘛有壳包啊嘛喏很多呀米包我就打沙当啊呀呀有包几包沙啊都啊米拉嘛来弄啊嘛那包拉过夜去送嘛病啊过夜去送
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 น.ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีก รอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: พูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
5: 1330ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: คนขึ้น
1: เมืองซุงค่ะเมืองซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเซงค่ะพบทบจำกันในตอนการเมืองซุงค่ะฮงปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3สปทเก้งใหม่ในค่ะอ๋อพบทบจำกันที่ไหนอยู่เป็นอุ้ยก็เอ้ยเซปอมแม่พี่น้องเขาดีฮงปล่อยเสียงAM 147 กิโลเฮิรตซ์องตี49เซมตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งสร้างการวิ่งเก้งใหม่50100หบทบจำกันได้ในย้อนสู้ปันป่อแม่ปีน้องเขานั่นมีดังซื้อเจอกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพียเขียนกันกูก็กูก้นอยู่จอมข้าวโมข่าวนวลตีไหนเจ้าหนังไหนค่ะในวันเมื่อได้ถึงมาในวันจันทร์ที่6เดือนธันวาคม72เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเดือน8ลอง7คำในวันเมื่อได้อยู่จอมกันดีในพี่น้องเขาชมอยู่ที่แล้วต้องตักกันเข้ามาจอมกันไหลห่มซุ่มพับตอนกูก็กูก้นไหนค่ะเอาพี่น้องเขาข่าวค่ะเอามาพี่น้องเขาที่ชมอยู่ดังเรดิโออมล้มชมอยู่ที่ดังแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่จำจะในก็ห่มซุ่มพับตอนกูตีกูตั้งนั่นขนาดเนาะอ่อนตั้งในเดออ่อนเอาปอมเมปีปีน้องๆเขานั้นมาฝากฟังไว้ปั่นเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะหลูเลยฟังกันไว้ในวันที่5ที่6ที่7เข้าตั้ง3วันในในนั้นค่ะเอาฝนตีตกน้ำลูกตีล้มเลี่ยงหลงล้มหลงไม่สักในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเอามาสิในค่ะปืนก่อปืนเผาไว้ว่าตีจังป้อของจึงไทยในตีตกน้ำตีดังเจดวันเก้งใหม่เก้งหายลำปางพะเยาเมืองแพร่อุดแล้วก็อุตรดิษฐ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยนั่นค่ะฝนตีตกน้ำกำนำก็ตีตกตีตั้งเจตอนแม่ฮ่องสอนแล้วก็เจตอนเมืองตากและเมืองน่านเนี่ยค่ะอ๋อลูกตีล้มไม่สักเนี่ยนั่นค่ะเขาพัดผ่านมาตั้งเมืองโฮมตุ้มเมียนมาเมืองลาวและเมืองเวียดนามป้อถ่องจึงนั่นป้อถ่องตั้งเวียดนามเสียเข้ามาพัดเป่าเฮ็ดให้หลายๆองค์ตีเจจังฮบชบเนี้ยผลล้มๆตั้งเมืองใต้เฮาค้านั่นก็เหมือนกันโหลเลยฟังกันไว้แล้วก็รู้ล้อมตุ้ยถึงลองผลล้มๆหมักเข้าเตานําพี่น้องเขานั่นน่ะคือบ่ติอํามีลองรู้ซุ้มนั่นนี่ก็รู้และอ่อนกันเข้าเจอถ่อมด้วยข่าวเงาแล้วก็คึงปองให้สร้างกว่าถึงเข้าได้ผูกซ่อมทุกข้าวตีได้เฮ็ดจังหืออยู่ได้มีล็อกไหลห่างเฮือนจังหือนั่นคือบ่ติหลอดฝนหลอดอํามีลองเขาต้องนำว่าเขาได้อ่ำเน่าอ่ำก้อยอ่ำลวงกว่าจอมนำเจมเจิ้งไหนนั่นในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาฝิ่งฝ่าราศีเจิ้งหลังไหนค่ะข่าวเงายาเมากำค่ะย้ำพองตะเหลียวนั่นในก็ปืนตีนยอบเลยอยู่คือเอามาได้เป็นดังเมืองไทยเอามาได้เป็นดังเมืองโฮมตุ้มเอามาได้เป็นต่างจึงเมืองเจมเจิ้งในก็ปืนก็ตีนยอบกันไรตั้งนำตั้งลายในนั่นค่ะเมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้าหกนั่นเจ้านาตีฝ่ายห่มลมเก๊กลานสองผังเมืองหมายหนึ่งอันมีอยู่ที่หกโคแม่ซ้ายแต่คิเล็กนั่นตียอบระยะเมากำเคตามิน1ปากปลาย11กิโลกรัมค่ะเนี่ยก็ยามาแทง600,000ตีกลเมืองมันก็1เจ้าหน้าที่บริหารไผ่เก็บขอนลาติผู้สื่อข่าวเขาว่าเมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2เหงไป26ยามกลางในหมอก10โมงปลาย40เมตรนั่นพ้องตึกกดทัดก้นเขาก้นออกแลโคเลี้ยงเขาอยู่นั่นมีรองถังเทิมทงนึงแห่งอันมีมีกไม้ลาว5ลงและตั้งมีกไม้เก่าอันเสริมมาในซ่าเสริมหมักไม้และผักเขียวหนือรถ3ล้อลำหนึ่งอันลูกฝั่งตะคิเล็กเข้ามาแลจังไรกดทัดด้วยโคอันป้าในนั่นตั้งเสียงในขาออกจังนั้นก็เลยหันทงนึงแห่งสีเขียวและสีเหลืองค้ำตั้งเสียงมีอยู่1ปากปลาย7ทงเมื่อกี้ทงเจ้านั่นจึงเลยหันเสริมไว้ยาเมากำอันเป็นเคตามินน้ำหนัก1ปากปลาย11กิโลกรัมยามาทาง600,000เม็ดเกี่ยวเลยลองในเสเจ้านาตีเขาก่อตีนยอบไหลก้นหอรถ3ล้อชื่อห้องว่าขุนเต้งอู้อาศัก42ปีก้นเมืองมันเสตึกกดทัดซับเซด้วยแทงอยู่ในนั่นค่ะออกเมื่อวันที่4เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้า6นั่นก็เจ้านาตีปริหารเจเว้งแม่แต่งจะตอนเก้งใหม่เขานั่นก็ตีนยอบระยะมา5ล้านปลายเม็ดค่ะเสิร์ฟไว้ในถุงอันมีลิกมันนาก้าหนีอันลูกตั้งเหรียญลินเข้ามานั่นแล้วก็แทงบอกสี่มงครึ่งไปเจ้าหน้าที่เขาก็ล่ำจอมนะคะหลังรถกระบะให้ลักแทงอันหนึ่งตั้งเซเว่งเวียงแหงมาดังแหลนดินเสียเขามาในปืนตีวันมึงคล้องเจ้าหน้าที่เขาก็ล่ำจอมเสียมากขึ้นตีวันปุ่งแสงท้องอึ่งคีเล็กเซเว่งเม็ดแดงค่ะก้อยกาก้นหอกาเอามากึดไว้หิมตั้งเสียเลียนปลายกว่าแปดในเถื่อนในการล่ำนั่นจังซ้ำไรหันทงอันมีลิกมานในการหนีเศร้าสามถุงในมันปลายยามาตั้งเสียงฮาลั่นปลาย200,000เม็ดเหมือนนั่นก็ เมื่อนาจนาตีเขาตีนยอบไรนั่นรถเครื่องหนึ่งลำอันเปิดปากเหนตั้งตั้งการลำนั่นก่อก้นหอกรถเครื่องลัดว่านาตีมันแต่ด้วยปั่นเส้นตั้งหลานกดทัดกล้วยและกระจัง 6,000 วัตต์ในนั่นค่ะย้อนนั่นและย่างพองตะเหลวนั่นรองการหลักขายยาเมากรรมยักต่อส่งยาเมากรรมเจมจะในมีนำหลึงเนี่ยอามาติเปิ้นเฮ็ดจึงหือหนังหือปฏิภาพตาเจ้านาตีเขาเจมจะในก็เฮ็ดเจ้านาตีเขาก็อำเลยอยู่ไว้เมาหมางคึงปองให้สร้างเลยคึงหาตีนยอกกว่าแทมตีนยอกกว่าแทงจังไหนค่ะเนาะปอมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะก็นั้นเลยอย่าไปฮิตผิดลองปักเปิงผิดปักเปิงหมายมีอย่าไปลาลีคึงปองให้สร้างกว่าเลยอันลองตั้งอันอําถูกแม่นนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะดูเลยฟังกันไว้กูก็กูก้นค่ะออลองตั้งอย่างเมากรรมในไหนค่ะมันเฮ็ดเถอะเป็นเพย์ใหญ่ลงเตะๆในนั่นค่ะพี่น้องเขาขับเมืองหนังตั้งเมืองไทยในปุ่นก็ยังตึกสืบจอมเอาแทงเมืองหนังยิ่งสาวอันขึ้นแอร์โฮสเตสเนื้อเฮอร์มินนั่นค่ะเนาะเอากว่าเซเลกาโตสูงมันจึงเจอเปิ่นก็สืบจอมหาซับซีแทงว่าผู้เหล่าเพอโตสูงมาทำไรมาตีเพอเพอทำลูกร่างเหล่ามาไหนก็มาลูกตั้งสามเหลี่ยมทองคำตั้งเมืองเกียงแสนในเขามาตั้งเมืองพะเยาพะเยากวนอันห้าเพชรทงนั่นในขึ้นเหยียบเพียขึ้นสูงมาปันเฮไหนมันเป็นจุ่มกันไหวซึ่งไหนคะเนาะอ่ำหัวลอกไล่อันในประวัติลุ่มเตียบตัตรามันหลัดมานั่นมันนั่งจ่องเดือดรอดป้วนห้าอ่ำนั่นก็มานั่งเดือดเลยครับตัวตามจังหือพองในก็ไปสืบจอมข่าวเงาเทียงอันเป็นการอันใหญ่ลุงเฮ็ดเฮาจือเสียงวันเมืองเปิ้นรู้ซุ่มตั้งหนำตั้งหลายในนั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นลองข่าวเฮาเกี่ยวกับไปลองยาเมากรรมอย่าก็ลองฟิงฟ้าราศีเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเฮาเขาจังหนังไหนค่ะหรือเฮาจะถ่อมได้เพียงความหมันหูถูกใจกันก่อนพี่น้องเขาถ่อมอยู่ที่แล้วตั้งหลายตรงตักกันเข้ามาในคาโนยก็ใครให้พี่น้องเขานั่นถ่อมเย้าในก็ปันตั้งหันถึงกันเข้ามาในค่ะก็มาเตอูตรงตักจํากันแทงสิติมีลองตั้งอีสังแทงในก็ตรงกันขึ้นมาอุบอันกันแทงเมื่อในเปลี่ยนทางในรัฐความที่ติดคว้างบันคะนะชมได้เพียงความต้องรอคำเลยค่ะพี่น้องเขาค่ะจะสามารถห้องไว้สุดทำค่ะ

องรอคำค่ะพี่น้องเขาย่นกันเข้ามาตั้งแอปพลิเคชัน TikTok ในนั่นค่ะฝากตอนทูถึงกันให้แรงยินถ่อมจอมกันในตอนการเฮาคาตีในในนั่นค่ะอ้อพี่น้องเขาเลยถ่อมเสียงเงาหางเสียงเลยตัวเงาหางเสียงอยู่ย่ำพ้องตะเหลวเป็นดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์พื้นปล่อยเสียงกูวันวันในนั่นค่ะเมื่อเกลัดมาหรือลองตั้งคือต่อยาเมากำในขนมแล้วกล้าขายลองยาเมากำจำจะได้เพชรเขียนยาเมากำในเนี่ยค่ะมันมีอยู่เนื้อก้นหนุ่มไต้เท่าไรเป็นเพชรใหญ่ลงตอนตะก้วนเท่าค่ะกูก็กูเกิลกูปานกูเซียนเดียวค่ะนะแต่เตหู้เลยว่าเมื่อนามาในวันเมืองเด็กขึ้นใหญ่ไม่สูงคือตกเตี่ยมนั่นด้วยเอาตีการปกป้องมุนแรงก้นหนุ่มเท่าวันเมื่อในก็หู้ไรกำเหลียวเยาค่ะแต่เตพกป้องเก็ดแขทิ้งซิมเจอเคอวันเมืองเฮานั่นจุบหนึ่งเยาก่อจุบหนึ่งป่าหนึ่งเยาก่อป่าหนึ่งสืบปุดลายกันกว่าหนังกว่ามีไว้ว่าเสือตายก่อเสือแตนเลียนตายก่อเลียนปุดไหนนั่นกอบก้นหนุ่มเป็นเอ็นแห้งหลงปุ่นตาวันเมืองเจอเคอแลลองเข่งต้าอีกเพเข็นหลองยาเมากำในก่อก้นหนุ่มได้ทบนำลือเสเปิลเยาค่ะจังว่าป้อก้นหนุ่มหน่อแตนเคอวันเมื่อในตกเปลี่ยนยื้อยาเมากำกว่าป้อในซึ้งการปองสร้างวันเมืองเมื่อนาอําว่าได้เป็นในตอนการสืบสายปื้นและเจอเคอการหาเล็งต้องไปมักมีอีโคโนมีการไปมักมีและการตรงวงก้นจำเจอในป้ายปัญญาและฟิงชุงเอดูเคชั่นแอนด์คัลเจอร์จำเจอในก่อเตเป็นมาหือในป้อหันไหลในตาวนหันแมนอยู่กำเหลียวเย้าค่ะป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเย้าก็ในวันเมื่อในก้นหนุ่มวันนอกหน้าป่างในคูในเวงอ่ำว่าอันอ่ำหู้จักแลเกี่ยวของจ้ำจิ้มยาวเมากับนั่นหูปากไหล 40% ยังอ่ำใครมีเย้าค่ะก้นหนุ่มกำน้ำทบปัญหาเพ่เข็นยาวเมากับแลติดยาวเมากับจอมเลยลองเกี่ยวมนจอมหันเคทีวีในนั่นค่ะเย่ล้านบ้าและอีกป้าดังปางต่อปางล่องจิ๋มเจอในค่ะอ๋อเพยาเมากำในอันตัดเป็ดเนอเส้นตั้งก้นหนุ่มเขาขอนั้นมีอีสังพองน่ะมันก็เตะตุ้มเตอร์เส้นอายุงและป้ายเจอนั่นค่ะเนาะก้นเจออันที่จับลองยาเมากำนั่นก็อ่ำมีลองกุ้มทิ้งไรอีอายุงโตเจ้าเก่าจังหมอกูเฮเปิลกูเป็นลองกะเฮ็ดให้เปิลอ่ำทิ้งซิมขึ้นตัวเสาเก่าอะไรเสริมเจ้าก็เปลี่ยนมาเนี่ยนั่นค่ะเย้าก็ตุ้มเตอร์ป้ายอยู่ลีเลออกอ๋อเนี่ยค่ะอ๋อก็กินยาเมากำสู่ซ้ำยาเมากำก่อนเย้าเนี่ยก็หนุ่มพ้องปานอายุ35ปีลงมาในหรือเลยเป็นพ้องตัวเจอแก่นแข็งออกอ๋อมุนเลี้ยงเลียดภายในเซต้าสังว่ามีลองยาเมากำมาเกี่ยวข้องจับป้ายเย้าเนี่ยจึงป้ายอยู่ลีตัวคิงก็เตยุบย่อมตั้งเป็นก็เตนำอายุก็เตวอดมาหรือเสียนั่นก็ลองมุนเลี้ยงออกอ๋อก็เตนึกเตถึงมาเย้าก็หลงลืมไรเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะโยโกอันที่3ค่ะเนาะตุ้มเตอร์ป้ายอยู่ตุ้มเตอร์ป้ายปัญญาโยโกและอนาคตแห้งเมื่อนาย้อนเปิดสังหลานในป้ายปัญญาในมันเป็นเส้นลำลองตาก้นหนุ่มเฮาคาเตเตวาค่ะย้อนเปิดวาเพลองยาเมากำเสียเฮ็ดให้ก้นหนุ่มตกลาตกลื้นในตอนการป้ายปัญญาในนั่นค่ะออกตั้งนำตั้งหลายสังว่าก้นเฮาในอนาคตเมื่อนานั่นเตเป็นเสื้อหือในอยู่ที่เฮาคาคึงปองเฮ็ดสร้างในวันเหมือนในเยาคาสังเสื้อว่าเฮากลุ่มกะใจติดหอยจับจอมยาเมากำอยู่ป้อในถึงเตจางเฮ็ดให้เฮาคาเป็นก้นตกแต้มเป็นก้นตกผ่านเป็นก้นอันติอัมมีนาการเป็นก้นอันติอัมมีผ่าห้องหับและลื้นสุดมาเป็นก้นหย่องก้นมาเฮติดจับกว่าต่อถึงอสักสายใจไหลซึ่งในคาโนในก็หลู่เลยฟังกันไว้แทงอันนึงก็ตุ้มเตอร์ตุ่งวงก้นและมุ่งห่อเฮือนค่ะป้อเฮาคาติดจับลองยาเมากำนั่นยามเป็นผู้เป็นเมลีกันอยู่ก็ป้อมันเปลี่ยนกว่าในก็มีมันก็เตปายแปะแล้วค่ะอําเอาเหี่ยวก็ปูว่ามันไอ้แก้งอําลีมีของคู่ของอุกจาปิกเจที่เฮือนที่เยป้อว่ามีเงินมาไหลมาในก็เอากว่าใครคอกๆเคๆบ่กินเกี่ยงเย้ามาคาเหียมเปิ้นเฮ็ดให้เปิ้นเฮ็ดให้ตู่เจ้าเก่าจําเจ้าในค่ะกบนั้นลองตั้งเจ้าในเฮาก็ขย้อนฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขานั่นค่ะนะว่าเฮาขาดถูกดีเลยตึดแปดอย่าไปกว่าตุ้มเตอลองเกี่ยวของจอมยาเมากำหนังหืออนาคตอนาคตตั้งหนาวค่ะนั่นมันเตลีเตอตวนขึ้นมาแทงเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจุดถึงกันให้ได้ยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะหรือเฮาหรือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความหมันหูถูกเจออันทางเฮียนฝากตวนมาปันพี่น้องเฮาเขาให้ได้ยินถ่อมจอมกันนั่นก่อนค่ะบ่แม่พี่น้องเขาถ่อมอยู่ในก็อย่าลืมค่ะโตไตนี่ถึงกันไล่ก็ดิงยินจมขอบเจอใหญ่น้ำป้ออ่ำสุดอ่ำเสียงเงี้ยวขาออทอมตีแล้วตั้งไหลก็หมอกรัดถึงกันไล่ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะทอมด้วยความใจใส่แรงน้ำพิษผู้ห้องไว้ตืบในนั่นค่ะ

ตึดแบบไหนค่ะลองตึดไหนเลยค่ะอยู่ที่ใจเขาขาดทั้งหมดทั้งเสียงอย่าไปกลุ่มว่าก้นก้อนนั้นมาใจเขากินนะเพราะว่ามันตั้งกินอะไรเพราะเขาเลี้ยงเมื่อเพราะมันกินอะไรเป็นม้าก็เนี่ยมันใจค่ะนะลองตั้งใจในอย่าไปกับหยุ่มก้อนผักมือใหม่ๆเป็นเลี้ยงเขาขาอย่าเมากับในหึงม้าไหนแล้วเป็นเลี้ยงเขาขาเลยหาซื้อกินเอาหั่งกล้วยเอาในค่ะนะพี่น้องเขาก็อันนี้ก็ฝากฟังให้ปันน้องยาเมากำตะเลียวในโอ้มีน้ำนายาเควายาอียายาเสียสาวยาไอซ์วายาแฮปปี้วัตเตอร์วายค่าคู่อ๋อน้ำนายาเมากำกับปันตะเลียวแล้วก็พอดอะไรมันก็พอดเควาจำเจในแทงพี่ลูกก่อนในค่ะเนาะเพราะว่าเลยหุดกว่าเอาในซึ้งมันเดี๋ยวจะให้เมามิงปิงตะลิงหลงไว้ป้อมเลยสู่เลยซ้ำเลยนั่นมาเนี่ยก็ที่เฮ็ดให้เขาย่องย่องมาจะสั่นจะปิดจะปอดเนาะจังไหนค่ะอ่ะป้อหล่นเลยเนี่ยเพียวก็ช็อกตายนั่นค่ะเนาะอันในลีกูเนี่ยในค่ะเนาะกับปัญญาเมากำตะหลิวยังก็มีผังห่างเหมือนฮะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอีสังหลายๆลาบูบูลาเบเบอร์อย่างอันเป็นมีอยู่เนี่ยมันก็จะมีมาแทงลองตั้งจะในหลุเลยฟังไว้ยังก็สื่อโซเชียลมีเดียย่ำพองตะหลิวลูกหลานเฮาค้านั่นเนี่ยก็หลุเลยตุ้ยจอมเขามังก็ในหันเยาเฮ็ดจอมใครยืงว่าเจมเจอหนังไหนค่ะตึกตกใจไปหายเกี่ยวกับบิลองลูกอ่อนอาสัก11ปียังก็ฮอรถกล้ากว่าเป็น10ไปกิโลเมตรเยาว่าหมอว่าย่ำหอไปเป็นล้วนพิเศษเป็นล้วนอันที่เหมือนคนปกตินะคะเนาะค้าได้คำหยุ่มก็เพราะว่าลดก้าอันมันหออยู่นั่นเนี่ยมันเป็นเกียร์กระปุกมันเป็นเกียร์อันที่เมนนวดนั่นค่ะนะมันตีเลยเจอหยิบคลัดมันเหยหยิบปลีกมันเหยจิ้มจะไหนป้อเป็นเกียร์ออโตเมติกแต่ก็อะไรว่าไหวเหยก่อนอันนี้มันตื้นหมดเลยหมอมาไหวจังนั้นค่ะโยก็เฮ็ดเฮามีหลองลูกซุ้มตั้งน้ำตั้งไรเอาขึ้นมาก่อนไรจิ้มจะไหนหยับเนี่ยโยก็ปักเปิงหมายมีดังเมืองจึงไทยว่าอาสักเต็มหรือ42สำว่าเต็มเลยตัวคอกว่าจังนั้นจังไหนกล้วยกันลองตั้งอันไหนเป็นตีจอยเฮ็ดจึงหือหรือจึงหือเทียงไหนหรือเลยกุ้มทิ้งกันเตะๆว่าก็เป็นพ่อแม่ปีนวงอันมีลูกมีหลานเขาฉะนั้นก็อย่าไปไว้เมาๆในนั้นค่ะเนาะมันตุ้มเตอถึงหลายรองหลายอันเตะๆว่าในนั้นค่ะโยก็ประกันลดก้าอันมีไว้นั้นเป็นก็เตียวใส่เตี้ยนขึ้นบอกกาหือล่ะโยก็เป็นพ่อเป็นแม่ลุงป้าน้าอาเขาทำเตะเลยอยู่กับจึงหือล่ะจำจะในลองพรตุ้มยวนมันนำเนียนเตะๆว่าอันนี้ก็หรือเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะกำเนิดแทงอันนึงผู้เลยไปใกล้หลาเปิ้นผู้เลยไปใกล้กับต่างเปิ้นลองเปิ้นเนื้อออนไลน์มันก็ว่านี่อันนี้มันว่าหังเกิดเสื้อไหนนี่อันนี้มันว่าหังเกิดเสื้อไหนหือไม่ได้รู้อ่ะหลากันก้อยกาพี่น้องเขาซ้ำเกียงหนาป้อนลองหลาลองพิษกันลองโม่กันนี่เขากดไล่เขากดแช่มันก็สั่งคอนเทนต์หรืออะไรเงินเนื้อออนไลน์ซึ่งเจ้าในก็มีมาหนึ่งเฮากว่าแช่เป็นเขาหนึ่งแค้นเขาขึ้นว่าเขาในแก่นะเนี่ยมีคนตัวเขาก็ในเป็นแชลีลงไหนซึ่งเจ้าในคานาหลูเลยฟังว่าลองปืนหูตั้งหันลีในขำตุ้ยค่ะพี่น้องค่ะป้อลองไตซินไตเซอร์ว่ะลองปลโลปล่าว่ะลองเปิ้นหลากันนะก็มาหาพิษกันไม่น้อยไม่หลงในเปิ้นเช่กันเพราะมันวุ่นๆถามได้ปีโมคานุนค่ะอะไรเข้ากับตุ้ยเนื้อสื่อเฉยๆปีโมคานุนค่ะอะไรปีโมคานุนเหมือนต้นเช่ค่ะเนาะลองอันอําลีเจ๊ะไหนมันเหมือนจะเข้าขากับปันแห้งเขาเพราะว่ามันเป็นลองลีเข้ามาลานในสู่เจ้าสู่เจ้ามาตุ้ยค่ะเปิ้นลัดบะหึมหูป้อว่าลองอันนั้นอ๋ออันเขาลัดกันว่านั่นเหรออ๋ออันเขาหลากันว่านั่นเหรอก้วยกาบอกข่าวเงาไหลลองเลยอันอําหูค่ะอันนี้ก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมก้นกำน้ำป่องเจอพิษว่าโซเชียลมีเดียนี่เป็นปืนตีส่วนตัวค่ะใครละสังใครเตรียมสังใครต่างสังก็ไล่กับในจึงเมื่อเหลียวได้ก็ใกล้หันก้นหลากันต้ากันและเซ่ในกันหนึ่งออนไลน์อยู่กวนวันหันน้ำบอกข้าเนาะค่ะมังเสื้อก็เป็นลองเต้มังเสื้อก็เป็นลองอันพางมันอันเลยเป็นอันไรก็ป้ออําหูต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียน้ำตีติ๊กเยาค่ะถึงที่เฮ็ดให้แทงก็1จื้อเสียงป้อเลยลูกญาตังกวนจังเจอในก็มีตั้งนําตั้งหลายค่ะออย้อนข้อความย้อนคลิปแค่พังหนึ่งอันเฮาต่างนั่นจังเฮ็ดให้กวนเฮาในจานจังกันไล่ถึงจั่นเฮ็ดให้กันภายหลังมาแลจึงเมืองหนึ่งเมืองในมีปักเปิงใหม่มีเกี่ยวเลยลองในห้างไผ่ห้างมันอยู่เย้าค่ะอยู่ที่ลงปองจึงเมืองจึงไทยก็ออกเปิงใหม่มีฟังสติตีกวนเมืองไทยว่าลองหล่าลองเซเน่ลองซ้ำถึงจื้อลองย้อนนี้กันอย่าลองจื้อเสียงเปิ้น

ล่ะต่อหน้าก้นก้อนนั้นอำนันล่ะก้นก้อนนั้นเนื้ออ่อนไล่ซึ้งเป็นตั้งพิจอมมาตรา393ทางเลขปืนต่อหน้ามีตามตั้งพิจังตัวคอกอำป้น1เลินอำนันก็ไม่ตามเงินอำป้น 10,000 วัตต์อำนันก็ตั้ง2อันค่ะข้อที่2ลัดถึงจือเปิ้นทางเลขเปิ้นรับหลังหมับไม้เปิ้นรับหลังในสื่อตรงวงแลสีอันๆเหมือนหนังในไล่กรุบว่าเจ้าในเป็นตั้งพิจอมมาตรา326ในคอยาจือเสียงเปิ้นรู้แล้วมีตามตกขอกอําป้น1ปีเหมือนตามเงินอําป้น 20,000 วัตต์อํานั้นก็ตามตั้ง2อันค่ะ3ต่างแคบหางวิดีโอตัวลิกป้ายแคบหางเตรียมหนังเจ้านั่นเสียยาจือเสียงเปิ้นจึงมีตั้งพิจมาตรา328ปืนเผายาลู่จือเสียงเปิ้นมีตั้งพิจตกขอกอําป้น2ปีเหมือนตามเงินอําป้น 200,000 วัตต์ค่ะอันเฮาต่างเนื้อออนไลน์นั่นปืดปันตาอ้อยก็เฮาหันเลยกุ้ยเสตาก็ยังตึกเข้าป่าในตั้งพิษเบิ่นเปิ้นลองปืนเผาอย่าจื้อเสียงรู้แล้วเปิ้นแทงอยู่ก่อนนะแทงลองนึงอันใกล้หันก้นเฮาต่างกันนั่นเป็นเอาคลิปเสียงคลิปวิดีโอแค่พางอํานั้นก็เตรียมต่างลองว่าก้นก้อนนั่นเก้าโผเก้าโผก้อนนั่นก้นก้อนนั่นเก้าเมียจูเจ้าเก่าลองหิมจู้โจกันเจ้อในแปลกซ้ำว่ามันเป็นลองเต้อยู่เสตาสังว่าเรื่องนั้นมันอ่ำกว่าตุ้มเตอร์สุนก้นตั้งน้ำเป็นรองสุนตูกล้วยกอก็ต่างมันนั่นยังแต่มีตั้งพิษขึ้นเถียงลูกก่อนค่ะพี่น้องเขาเขากล้วยหน่าสังว่าเรื่องเรียนน้อยเรียนนางอันต่างนั่นตุ้มเตอร์สุนก้นตั้งน้ำเหมือนหนังก้นเหตุการณ์ลงปองจึงก็หนึ่งเรียนเมียน้อยเสียเอาเงินเอาลวดเอาโคของตีเหตุการณ์กว่าเจอตื้อตาเมียน้อยเสียเขามีศักดิ์ศรีหลักฐานแจ้งเลี้ยงว่าอ่ำเจอของสุนตูมันนางยิงก้นนั่นก็เปลี่ยนเมียน้อยเต้ในก่อนจังรวดตั้งพิษใครลาดซื้อว่าป้ออ่ำเจอลองเต้มันนั่นก็อย่าเวลาลีเฮ็ดพิษอยู่เสียแต่เพราะว่าเขามีหลักฐานศักดิ์สิทธิ์ก็อ่ำถูกดีเลยกึ่งกระต่างหรือเลยกว่าเฮ็ดจอมหนังคักจนปักเปิงไม้มีเดเตอร์แคมดีเลยเสเปิ่นเจ้าไหนครับกำพองก็ถามมาป้อหันก้นสองก่อผัวเมียพิษกันป้อทุบกันนั่นรู้สั่งถ่ายวิดีโอแคบหางเสียต่างเนื้อออนไลน์จ่องไล่ไหนก็มีถ่ายเสเก็บไว้เป็นศักดิ์สิทธิ์เลยส่งปันภูมิปุนพรห่มลมตายย้อนตั้งเสถียรเจ้าไหนเลยอยู่กล้วยกาวาอย่าเปียต่างเนื้ออ่อนไล่ล้าๆย้อนว่ามันกว่าพิษปักปึงลองให้แห้งเนื้อหน้าเฮือนป่นเปลี่ยนสุนไล่สุนเปลี่ยนก้นแต่สุนตัวเขาอย่าลู่อย่าลู่จือเสียงก้นก่อขำเลยตั้งอายเจิมเจ้าไหนแหละกำมาลูกตีเผาเจอลีลูกติภูจรีเตยเย็นเป็นภูมิตั้งผิดกว่าเจ้าในก็เตมีไรเถียงในนั่นค่ะเปิ้นต่างเสเฮาเข้ากว่าในตั้งหันถึงต่อก็ลองอันเปิ้นต่างไว้นั่นรู้จ่องไรในก็เตมีขอถามะอันกว่าปันตั้งหันถึงอันอ่อนกันห้องว่าคอมเมนต์อันนั้นมีข้อความเจออันจังผิดแลอันอ่ำจังผิดตั้งสองเปิงอยู่ลองเฮ็ดเสจังผิดนั่นปันแห้งควักนำความเตเออไปเฮ็ดจังนั้นเถียงจังนั้นเถียงรู้ก่อนก็หันดีจอมมันตับปันมันลาเฉยๆในอันนั้นเตจังเมื่อเงิน 200,000 บาททุกขอก2ปีเพราะว่ากาดปันแห้งเปิ้นจังนั้นล่ะรู้เมาป้นเปลี่ยนใจขอความเลิงเจิงว่าหลอกเงินห้องจืออําลีเจ้าไหนมีตั้งผิดเหมือนกันค่ะหมับมือเลิงมือแท้งนอกเนื้อเสียอันเปิ้นต่างไว้เจอตึกส่วนให้เปิ้นจอยกันล่ะจอยกันแช่ปันตั้งหันถึงจังหืออํามีตั้งผิดนั่นน่ะก็เฮาหลูเลยห่างเฮียนกันไว้ลองตั้งว่าเฮากับตึกส่วนเปิ้นให้มาโฮมเป็นผายเฮาให้มาจอยหล่าจอยว่านี่ก็ผิดเหมือนกันค่ะปันตั้งหันถึงจังหือล่ะเตอมีตั้งผิดนั่นถามข้อมูลตวยกวยค่ะเหมือนหนังจอมีศักดิ์ศรีมันแน่เป็นตีเหลือมือเหลือเมื่อเหลือเต้ๆเผอผิดเผอถูกตวยเอาหลายๆก็ไล่สั่งเพียงพี่โมขาวนวลวาได้ก็อําตามหลูกับปันตั้งหันถึงอีสังปันตั้งหันถึงเพียงเป้งอําเป็นเจอผายไหลถูกลีถ่อมเสียงตั้งสองผายก็บ่ไปได้ทัดทางอําไปฮู้จังแรงก็อย่าไปลาลีก็ยืมจนๆในค่ะเนาะฟังเกี่ยวเลยรองปักเปิงปืนแพ้จังไหนจังผิดปักเปิงลองห่มลมลองสุนตูเจ้าในถูกลีฟังเขาไว้อยู่เจ้าในเป็นตัวอย่างอันเตอําเฮ็ดให้เฮามีดังผิดจ้อมลองอันเปิ้นต่างนั่นในค่ะจังหือก็ลีค่ะลองการเจ้าสื่อโซเชียลมีเดียก็เฮาเป็นการขึ้นตั้นเงาไล่แลการเฮียนฮู้การมวนซื้ออย่าเฮากว่าเฮ็ดเฮายะตั้งผิดจ้อมหนังเปิ้นตําวางไว้เมืองไหลเมืองนั่นสิอย่าไปเอาข้อความอันว่าอําฮู้นะอําตั้งใจลงก็ฮู้ลงมันเป็นลองเต้มันลงอําผิดสังหลอเสียมจะได้มาแก้ตูลาๆค่ะย้อนเปื้อว่าป้อเปิ้นตําปักเปิงใหม่มีไว้เหย้าเฮากว่าเฮ็ดผิดแม่นไหนซึ้งชื่อเสียงเฮาก็ลูกเงินเฮาก็ซุ้มสั่งอําถูกจังตัวคอกย้อนมันก็จังเป็นไร
ยิงมาเหลวในเมืองไทยเปิ้นกดทัดก้นแห่งการยันเมืองก็เกี้ยมน่ะหนึ่งแค้นดูเลยฟังกันไว้เปิ้นต่างอีหังเปิ้นว่าหังแห่งการยันเมืองซึ่งเหยอย่าไปกว่าคอมเมนต์อย่ากับปันตั้งหันถึงค่ะตัวเองก็มออยู่มอกินฟังอยู่ฟังกินหังไปหังมันนั่นเตเตอร์แคมลีเลอร์เซเปิ้นในนั่นค่ะเมื่อในยุ่มยามาเตมีพรดีดอนตาพ่อแม่พี่น้องเขาอ่ำนำก็เอซึ่งเหยก็ลีค่ะจ้องขึ้นมาพบมาทบจอมกันเที่ยงในตอนการเฮาค่ะกูวันๆข่าวยาม10โมง

ถึง11โมงกลางในกลางค่ำจอมขาวยิงหมูขาวนุ่นตีในเมื่อในย้อนผัดยันปอเมปีปีน้องๆเขาเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันเทียงในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะยินจวมขอบใจเย็นนำเสผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะม่อนม่อนค่ะขอบใจค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
5: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวแถวโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรศิษย์สัตยวงศ์วิเชียนผู้โชติบุญช่วยฮิรัญสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อได้เสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินและคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหาดสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์ นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์ นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินทร์เช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

ดยคุณภาษีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินันท์ธนาครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่สามทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองไปของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติสามเพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำเซาะทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาพรและคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤทธิ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะศึกษาป่าและย่อและวางแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเปด้าเจ้า
2: โอเปโชเปอร์เ
1: บิร์ซุนคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ไปดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种翁莫吉豆沙古那王子台都提住到这北水道这老卢说豆沙弄到北海念翁
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกี่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
7: อท่านสนใจคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอิจังจ่ายของมอสินหูยูหลอมสอนหูตาสเชียรายละเอียดต่อเป้าต่อหนอหูเตียสิทธิบัตรทองและสิทธิบัตรไปจอมบังเสร็จหรือไทยมั่วตอนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลับเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ติดถ่ายกำมอเที่ยวเก๋ของมอต่อเสด็จ พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าฮอลหรือน
1: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กูยกขอเชาโม่เก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอหล่อมึงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสูงชื่อเป้อ๋อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่ลอชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

เหนียวจงอีจงนะจึกุตินิ่งจังสวดเล่าจนวันอังคารนูติยังรู้ยังลินดูชงอ้อเช้งจืดปวดเจ้าเจ้าจัวมนุนัวกุญยังจัวหลิงเรนเงาเป้ยตู่จากือกังนุนัวยอนเน่งโฮปิกี้ยอนยังจัวหลิงเรนเงาเปล่าตู่จากือกังพิกี้ยอยยังชงนัวยอนยังจัวเน่งชงมันดอกนัวกูมเบาหญ้าเส่งหังรองซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลุเส่งเจ็งไม่ต้วนซื้ออีจงนาจึกุตินิ่งจังสวดเล่าอ้วนได้หนัวเกยโยทออีจงนาจึกุตินิ่งจังสวดเล่ากือเม่งกังลูซ้ายหางกังลูนงยอดซูหูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปุ๊บซอเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูว่าเจ้าดาวจะไม่สวดเล่ากือสวดเล่าปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮารุมงดอกลูกเสียงเชิงใหม่ฮอเอ๊ะตั้งกี่หนัวเจกูกูหวังฮาจาสหตาสวดเล่าอยู่ลุนทูกูย่ออวพงยืดเถาปีมองสู่จัวเถาเศร้าอ้วนได้หนัวเจกูต้องมัวอีร่างลูเต่ากือย่อลุ้มใบฮาตาจัวจืนจัวหนาจะลูจอจัวสวดเล่าเต่านงกงกีรอใจตั้งเล่ามาจวนจืนหนัวเจกูโยมัวอีจังสู่สื่อกือฮาจู่จ้องไก่ไก่กาจะลูทางจัวสวดเต่าเป้าส่วนซื้อมาอาจอนหนุจื้อคือตู้หนุจื้อคือหัวในก่อนนิดนนจุ้ยหนอมาเนื้อย่อโคโซกระทรวงพาณิชย์อ๋อมานี่กูเต่าเต่าตัวถั่วเต่าจู้จอสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เราซื้อย่ออยู่จอการเด็กไก่เนอะมาพวกกูเต่าปรับจอราคาเนื้อส่วนเต่าหน้าฟาร์มหมอเนื้อส่วนต่อลูกฟาร์มคือพวกอยู่จอกาอยู่ไก่เนอะมาพวกกูปรับจอไก่ไก่ก้าเถ่าเถ่าโนเจโปกูปุ๊บปรับอัวยิงไก่ยอนเน่งเก่าสตางเนอะมาเถ่าเถ่ายอไปบ่าเจ้าเจ้าสตางตั้งสื่อต่างสื่อหนัวปุ๊บมัวยิงไก่อัวไปบ่าหยีเจ้าสตางเหล่าหนอมาปัวหยัวมั่วผลซื่อเลยนู้นัวนู้ตีเจ้าลู้ยังลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวมาปัวหาตาปัวปรับเจอเลยกลไกตลาดเนอะปัวปรับเจอเลยกลไกตลาดห้าอ้อนุนัวอ้อนุนัวจ่อฟัวจวนหนึ่งหลงหลงเปล่าเหงอัวจัวจ่อไกลก้าหนึ่งเจ้าจ่อมาจ่อเกษตรเราซื้อจ่อต้นนี้คือปัวอยู่ก้าอยู่ไกลหอปัวอยู่จ่อก้าอยู่ไกลเด้อเด็กไกลเด้อมาพวกกูเตาปลดจอปูก้าเนาะเราสิเอาพวกกูเตาจอจอปูก้าคือหนึ่งจื้อมั่วเป็นสื่ออยู่อันเทกายเตาเหล่าเราสิเอาหนึ่งเล่าคราวเหล่าเนาะฮะอ๋อมันจะจัวพวกหาเจ๋งมั่วจอต้นทุนคือเยอะๆจออาหารหอจอจอซัวหอจอซัวลอซิยอจออาหารซัวจอจ้าจอก้าอยู่กันดอกนอฮะมาจอพลังงานเนื้อหาเจ๋งทรงตัวเนื้อจัวระดับคือซาซาเกอร์เนื้อจัวต่างสุดนัวเตะเนื้อจัวต่างสุดนัวปัวสะเลยัวเตาเพิ่มช่วงคือปัวสะเลยตองยิงไรจอก้าอยู่กันหนอมาจอนสมาคมคือพวกเตาอยู่จอกการเด็กไก่หนัวมาพวกกูเตายืนยันหาตาอยู่ว่าซื้อมั่วการคือยิงไก่เตาล้วนนวลเราห้าพวกเจ๋งหาตาเนื้อจัวลู่หยีลินดูหนอพวกคาดการจะหาตาเนื้อจัวลู่หยีลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวมาพวกอยู่จอกการเกย์จ๋อเกย์นอนเอิญใช้พวกอยู่จอกการเกย์จ๋องเกย์ไก่หนัวห้าหนูมากูยศุยหาตาใช้จนเตาไต้ฟัวไต้จัวเราสิฮะใช้จวนดอกจอพวกกายอยู่กายแช่เนื้อจัวลู่หยีลินเดอร์นิปัวจากังเด็กไก่ดาวจอตัวไอ้ย่อฮัตตาป้วนเด็กไก่ดาวจอตัวฮะจอเศรษฐกิจนิยมจอตัวน้อยใจเนื้อป่วยอยู่งไก่ไก่จอสวดหลังหนอไอ้อ้อนุนัวจอฟัวจัวฮะจอฟัวจัวเนื้อจุดสวดร้องเนื้อเพ่งหลงหลงเป่าเหงอัวจัวจอพวกกาฮะ
จอบุกาคือหยกหัวลู่ลู่หยกหยกหัวลู่ลู่ลู่อวดซัวจอบผลผลิตเนื้อเพิ่มขึ้นฮะจอต้นทุนคือดอกจอจ้ามากูอยู่จู่เตาเชิญดาวดาวเกิดเลยฮะมาพวกสาลียิงไรหนอเนอเจกูจะรู้ทางคาจัวไปอีจงน่ะจือกูตีแนงจังสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอต่อจัวรู้หยิกลิ้นตุ๊กเซจออ่างเกไกก้านือปัวไกจอตัวเจกูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่จอกังลูจออีร่างกีรอใส่จัวสวดเหล่าเตาหนงกอกกีรอใส่อัวกีจวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างกี่หล่อเจ๋งนัวย่อกูอยู่มัวอีร่างกี่หล่อเจ๋งกือลุ้มไปหาตาไปย้อนหนึ่งมงหนอกือยอดตู้เสียงย่างร่างสัวปังเสงจะหลุดจอดจัวสวดเลยเต้านงกงกี่หล่อเจ๋งอวกี้เออีปลาหนอเจ๋งกูเลยมั่งจอกังหนูมัวอีจังสื่อจะหลุดถังคาจัวสวดเลยเต้าเป้าจวนซื้อ

Mà xuân xứ nua chê cú yô cho cắn à lơ mua y răng lâu bao thẳng xua suốt lâu tàu bao xuân xứ mà à ơn nua suốt lâu pên à dù cho sử tông lo sử dụng cho na cho hán dù cho à cho computer nhó vật lăng nụ đào đào hình lo sử dụng inu inu nụ mà yu yên xay sử tông ha xay cho cho computer xứ hó mà à วิยองฮาตาเก่งเล่งจอดลังหนูหอเก่งเล่งจอดลังหนูลอยยอดูคอมพิวเตอร์ยอดซื้อหาอยู่สู่เตาอัปเดตข่าวสารชั่วๆนูอีนูหนัวยอดอ้อไปชั่วโมงหลอดสิยอนดาวดาวชั่วโมงมาเก่งเล่งกูซื้อสู่ต้องอีนูอีนูจะจะเช่าสู่เลยอ๋อมาสวดลอยอยู่สู่เตาจิงฟังฮาวิยองฮาตาย่ออยู่ใช้รู้สู่ต้องเด้งเด้งหลอดสิยออยู่ใช้จอจอกืนหิวมั่วจอไฟหอคือปุปุกีหนัวยูชานินเดแหงเออายูยูเพ่งใช้จอจอนวลเดนเดแหงมันหัวมั่วเป็นสื่ออวดจัวอายูจอกวมมั่วเนือขัวใช้จอตัวเนอมาอยู่อวดจัวยูลูกขอมัวเนือขัวฮะจะเลยหม้อขอมัวแสบตาเราซื้อยอดจะเลยจอดจอดแต่ขอมัวฮะแต่เถ่ามาหาเจงอวดจัวยูใช้ต่อเตะจื้อแม่งเจงฮะอ๋อเราซื้อยอดอวดจัวยูเพ่งลูกขอมัวเพ่งเตอะปังแต่อย่างดาวอ๋อมาอยู่มั่วจออาการมั่มมอขอมัวฮะเนอะเตย่ามาอยู่อวดจัวมั่มมอขอมัวมั่มมอนเดาอยู่ลูกขอมัวเราซื้อยอดมั่มมอนเดาอยู่ลูกเต้าหาวฮะมาสวดเลยอยู่จุเตาเจงฟังตัวสองฮะเนอมานู้นัวมั่วอีร่างลูกเป้าเราสิฮะมั่วอีจอลูกเป้าคือยูโรคาจัวสวดเล่าฮาตายูอะไรจังเอสเลใช้หัวเตายูลูกของมั่วรองเนอะมาหัวจุเตาจื้อยูทูแข่งกว่าจองห้าฮาตาอายุจุเต้าอ้วเจ้าเลยนัวมาสะเลถนอมเต้าอยู่ลูกขอมัวจัวกว่าอาปุกกี้ม่งเด้งได้หรออามัวกดยออาปัวหูอ้วกดเน่งเก่าเน่งเก่าเน่งเก่าหนอมาปัวหาเลยนัวมัวไปอย่างเน่งเก่าเนอะเอปัวฮาตาชั่วชั่วเน่งเก่านาทีมาอยู่จุเต้าพักสายตาหนออยู่จุเต้าพักสายตาเดี๋ยวขอกี้คืออยู่ใช้จอคอมพิวเตอร์ลอซุยอยัวใช้ดักรู้สูตรงเนาะชวดชวนหนึ่งเก่านาทีเนาะซึเลยก็ใช้สูตรงหนึ่งเก่านาทีหอเตก็อยู่จุดเตาใช้หมูจัวหรือขอชาวห้าอยู่จุดเตามองอัวหรืออย่างกลางหนูห้าเนาะเนาะมาสเลปังจัวอัวจัวก็ลูกขอมวลเนี่ยจุดปวดจัวเตาอ๋อห้าอยู่จุดเตาใช้เตามองเนาะแล้วก็ใช้สูตรงแห่งเราเองหนึ่งเก่านาทีคือก็ชุ่มดอยมาก็อยู่จุดเตาใช้ต่อเต้เนาะก็อยู่จุดเตาใช้ต่อเต้เล่กือยังเล่นเตาหนึ่งเก่าฟูดฮะจุดทางเล่นนัวซื้อก็อยู่จุดเตาใช้ต่อเต้อย่างเออช่างเปล่าย่อเน่งเก่านาทีเราซื้อยก็มอวนหรืออย่างครั้งหนัวคือจื้อยก็สุดต้งเน่งเก่านาทีมาสะเลปังจั่วอวดจัวถนอมเตาอยู่ลูกขอมัวกวนจูอยู่ย่อมองเตาเด้งเด้งเห็งเนอมาจื้อตั้งในหนัวซื้อช้อนหนอกลางช้อนหนอกลางหาจัวอยู่ตุกเข่งเนอหาตาอยู่จู่เตาง่วงกว่าใจมัวหนออยู่จู่เตาง่วงกว่าใจมัวเราซื้อยลุท้ายหูอัวกระพริบตาเนอะยอหาตากูจึงกางซ้ายโยกีเจ็บไปมองหูอวนใจมัวหนอหัวยอหาตากูกางซ้ายโยกีเหล่าจ่อหนาจ่อจื้อไม่สวดเหล่ามัวเป็นสื่อเกยอนดาวสุดต้องตัวคากูหาตาลุลูกือลุท้ายหูอวนใจมัวไอไปมองหาเลยจังเตาหนอมาจู่ตั้งในหนูซื้อหาเจ๋งมัวเป็นสื่อคือยัวปรับจ่อแสงสว่างเดินหน้าจ่อหนอเราซื้อยอจ่อลุ้นหน้าจอหอยอฮาตาเนื้ออาปุกกี้เท่าเหล่าเนื้ออาเล่าเท่าเหล่าเนาะมามั่วเป็นสื่อคือโยอ้วนจัวกว่าเนื้อจอแสงสว่างเจ้าจัวอยู่ใช้ฮะมาสะเลยอ้วนจัวอยู่ลูกขอมัวจือปวดจัวเราสื่อยอเล็กตือคือลูกขอมัวขกขอแหงมั่วเป็นสื่อคือโยซื้อจอน้ำตาเทียมลูปังจัวอ้วนจัวอยู่ลูกขอมัวจือขวดเตาเนื้อมาจอข้อคือสวดเล่าอยู่สุเตาเจ๋งฟังเยาฮาตาอยู่ปรับเจ้าพฤติกรรมหนัวเหล่าเอลูกขอมัวเนื้อหัดเจ๋งจ้อเลยกู้เนื้อหัดเจ๋งม่อฮะลูกขอมัวเนื้อหัดเจ๋งม่อ
มอมอลูกของหมู่ห้ามอมอลูกเต้าหาวมาลอสยออยู่เพ่งน้องเจ้าอย่างไรคือมั่วจ้อลูกๆหอเพ่งยางมองยางลูกจนเดาอยู่ลูกของมัวลอสยออยู่เพ่งปู่จ้อลูกอ้วนได้คืออยู่ไซหรืออย่างเต้หอมาลอสยอจ้อแสงแฟลตเต้นเดาอยู่อาจารย์ปู่ห้าเนาะมาอยู่จุดช้อใจจาเล็งเดาเนาะอยู่จุดเต้าม่างมองช้าจ้อคือชั่วปัวชวนจั่วใช้อยู่ลูกของมัวแช่เนื้อย่อติเลยจังหล่อง้อมาจ้อหนุ่มจื้อปัวสาเลปังจั่วคูอยู่ลูกของมัวเต้าเนาะจีกูจ้อลูกถังข้าจั่วสวดเล่าเต่าเป้าจูกี้ใช้สูต้องเราสยอใช้จอคอมพิวเตอร์เลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกุยวนลูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อมานูนัวจอหนุจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกู้เต่าตัวนถั่วต่างฮาตานูนัวย้อจัวหูเตชะท้ายมาอยู่มัวนางกือยังเล่นเต้าเปล่าเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังเขาเต้เฝ่งดาวย้อนนางอยู่ลูย้อจวนดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮตากกำแพงเพชรฮาเพชรบุญฟัวจัวจางย้อกือยังเล่นเต้าเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจูกู้เนาะกือยังเล่นเดาเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าจื้อองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้ากือยังเล่นเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนู้ติช่างจูนู้ติเก่าลู่ช่างลินดูหยงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวอยู่มัวนางกือยังเล่นเดาเปล่าเจ้าจู่เจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้มานั่งอยู่ลุลู่ย้อจัวเก่งขอเชิญย้อนย้อจัวนู้ติเก่าอีลู่ชื่อเสงอย้อนย้อจัวนู้ติเก่าอีจู่นู้ติเก่าอ้อลู่ยังลินดูยงอ้อเชิงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมาโยมัวนั่งลู่ลู่กือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจู่ยังเจ้าเฝ่งปวดย้อจัวพังเก่าเต้หนัวจีกูจะรู้ทางคาจัวไปอีจงน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าลีหนัวจู่เจ้าฟัวจวดเล่นนางย้อจวนดูหนัวอ๋อเอ้ย้อจัวดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวนางมอกู้มั่วนางเฉาลูมินจื้อฮ่าเอ้ย้อจวนเต่าไปจ้อน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเลยเจ้าจ้าฮ่าขอเช่าย้อนนี้ฟัวจัวจงเลยจังเราชาวดอยตัวกงกี้รอใจเต้าจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวเราสิยอนดอกสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเต้าจวนดอกกูจวนดอกไปถูเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อไปอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อไอ้จวนจื้อหนัวเจ้ากูยัวจอกังลูจออีร่างกี้รอใจกูยอทอต้วนดอกอีตูพองยือห้ามาก็กูเตาดาวสู่ตรงตัวก็กูเตาดาวทอดสื่อหอก็กูเตาชาวดาวตัวอ๋อก็ชาวดาวตัวหัตตาก็สังก็สืบลุ่มไปหัวรากก้อนเนอะไอ้ก็สังก็สังนงอีร่างสวบปังเสียงหัตตาดาวเราจ้าหนอเจกุมงชาเตาร่างสปังเสงหนัวย่อเจาะฮยงร่างอ๋อเจกุยมัวเจาะฮยงร่างเราจ้าหนัวจะลุจอวก็ละตู้ฮะเจาะจัวสวดเล่าเตานงก่งกีรอใจอวกีไออีปลาเนาะเจกุเลยมั่งจอกังลูมัวจอย่อฮัตตาลุชื่อเหอเฉิงตังเฉิงชัวหอเจกุเลยมั่งจอกังลูมัวอีจังสู่สื่อฮะลุเต็งดองดองเดาไปอีจงนะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าจวนซื้อ

ดาวลูเสียงตองจูก็นงวากีห้าหนูเจกุกุมบางตาวมาลีเสียงย่างร่างซัวปังเสียงกือลุ่มใบหาตายัววืจัวสู้กินยูก็หนัวเหล่าเจยมัวมาลีเสียงย่างร่างซัวปังเสียงหนัวเจ้าลูจออัวก้อนละตูห้าจอจัวสวดเหล่าตองจูก็นงกงกีหล่อใจวากีเออีปลาหนูเจกูเลยหมากจากกลางลูซื้ออีจงหนักสกุตินิ่งจังสวดเหล่าส่วนซื้ออ๋อ

0: ริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now โหลด FTA VOTA สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทํานุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

น้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不来画画，阿姆萨阿姆历史我都知的话做不来我阿姆历史我把卡姑我把你斯坦尼为了有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆโฉบโมควานีจิโมติฮวาโดทีมูลงโง่ไม่ยาหนีโมควานีสามโมทีนี้มาหนีฮวาด้วยแน่ๆติฮวาทีมูลติฮวานาทีนี้ควานีนาเนื้อเสือโดจ้าวิทยุว่าโดจ้ามังโง่ไม่ยายี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่งโง่ไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮาชิตจะว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคอติเลโบยาดูละนี่เมที่ยี่งโง่ไม่ยังอาวลิสูอาบายเฮนีอาวคือพานักกะนี่เมที่ยี่ไปคือหัวฮานี่จะสานีในเมื่อเห็นยังไม่เคยอาโมนี่ยี่คนนี่ตัวนี่จะโชคโค่อาวทายอาบางพยัคฆ์เสียฮะเสียนี่ที่ยังไม่เสียความงะในเมื่อเห็นยังไม่เคยนานี่นี่ตัวงงะยี่คนไม่เคยนี่ตัวนี่จะโชคโค่ที่คุ้มงะเสียหัวบุรังว่าที่มาปีมาเอออาทิสิจิเสียเสียความงะอีกทั้งบางโง่ไม่ยาอาวุประกันสองคนอยู่สู่งาเธอมาตาสัตสะเงาะสัตสกุว่าวุอาบัติมาเรียกว่าประกันผู้ส่วนยังมังอาทิบัญญัติอาวุเฮยี่สิบที่เรียกว่าอาวุว่าบางโง่ไม่ยาเธออาวุจำเมืองอาวุจำเมืองกุดเดินยี่ตัวจงโง่ไม่ยังอาโนยี่เห็นยี่เป็นระเบิดว่าวุลงพยาบาลยิงในสิ่งยิงว่าวุยี่ชีฝ่ายมังเงาะฝ่ายขายมาเอทมาโงวาคว้าผู้บัติเลเบิร์นะงวาคว้าพระเบื่อมังโง่ไม่ยายิวติควายาอาเมนาควายีอาเมนีสเปย์อายบาเบื่อมังอ่ะจะมาเหรอแต่ปีมาเหรอทีเดียวสุจิชาโอชอรังอ่ะอาทิตย์ปัญญาโวเธอประกาศสาวคอยู่ส่วนงานโนปีว่าอีเชอาทิตย์กุดินยิติวพระเจ้าบ้านโนยิฝากใครบ้างเหรอผู้บัติเลเบิร์นะงายิวติมังโง่ไม่ยาอาโวซึ่งยินาพับปีงโง่ไม่ยังงาก็เฮ็ดซีนะมาเกิดคุยยังงาทำไมยังเฮงหวาเฮียบาติลีเบิดหน้าบุตรงานไม่เกิน500ไงมาเฮไม่เกิน12สดางาหนีมาถึงมังโง่ไม่ยังงาปีขวานโนอีกชิ้นมังงานโนอายุคันมาซึ่งยีนาปีงโง่ไม่ยังก็เฮหนีซึ่งนามาปีจังงาอีกทั้งมาไม่ยังเฮสาเฮียบาติลีเบิดหน้าบุตรงานมาเฮหนีมาถึงมังงาสามารถมังโง่เป็นยางานโนอายุชินมังานโนอายุใครเห็นยังมาเหรอนิจนาปีโง่เป็นยังไงก็เหรอนิจเห็นอะมาคุยยังไงอุทมันยังเหรอสาเหียบาติลีเบิร์นาดวงอ่ะลีมาถึงมังโง่เป็นยังไงอาวุยชินมาอายุเห็นยังไงนิจเห็นอะพับปีโง่เป็นยังไงก็เหรอสาสินนายมาปีชิงไงสัตว์สิ่งน่ะมาเป็นเจ้าวังอ่ะที่มาคืออาวุธบ่ายิงเหยาบาดเลยเบิร์นาบุรังอ่ะงัวมาถึงมังโง่ไม่ยังไงเอายี่ชีเทียมังอ่ะยี่เหงี่สัตว์สิ่งน่ะเปียงโง่ไม่ยังไงอาเกฮ์ลิชนะมาเป็นเหงาอาทิตย์เป็นยังคืออาวุธยิงเหยาบาดเลยเบิร์นาอ่ะไอ้ที่งัวความมังก็มาคือพาลุละโคไม่ยังไงไม่เกินไงทิตูงวายแห่งบาติเลียมันเกิดจะแบบเฉพาะงาที่แบบนี้งาว่าเฉพาะวันาประการสังคมอยู่สมาตาสัตสสะสัตสกงานโนกุลาว่าบาติมาลิริโสจะแบบคือไงปีขวานโนกุดิงิติจวะงาว่าคุยยี่เงาวิชิฟายแบบคือไงอาเมนนาขวานีอาเมนนาฟายมังอาเอ็มาพบบาติดีเบิร์นาบุรังงาที่เที่ยวมังโง่เป็นยาอาวุธประกันสักคนอยู่สูงไงนกว่ายิ่งชื่อภาษาหมายงโง่เป็นยาโนอาลียาคือซึ่งยินาที่เดส่งไปเจอเหตุไงซึ่งยินาพามากู้ยงโง่เป็นยาพามาเป็นยาคือหนุ่ยสิทธิ์มาคือเบอร์ zoom นายจังหวะมาประกันสักคนที่โคไงที่โคส่งไปยงโง่เป็นยาหนุ่ยสิทธิ์มาคือที่เบอร์นะหนุ่ยที่โคพามาเป็นโง่เป็นยาหนุ่ยสิทธิ์มาคือเบอร์ zoom นายเบอร์จังหวะ
弟弟妈我每年只要我不干啥，朋友说啊啊，啥吃啥，啥吃过啊，努力苦受，不要我每年啊努力花啊，我啊人员还要和我意识的嘛和提啊提门话多的哩啊，不要嘛提哩话些啊，但嘛在想我每年我说人员嘞我。拍血的你欢迎的啊出国吃啊阿巴的嘛和提督巴的啊不那不行啊我那巴的一段啊啊提巴呀啊我说话不啊阿妈巴卡萨昆玉苏不呀和我意思的我呀和他没的啊啊我有次被让我们和阿妈一的啊不与啊提的提到一些话啊提巴呀啊别话我这个嘛多我啊我嘛是不呀和一块没少谈的些本啊ว่าสุยาสนักงานประกาศสอบของงานประจันจังหวัดวังไงหนุ่มคนนี้ที่ติดต่อสอบถ่ายนั่งอ่ะมังก์เชื่อเฮยิบุทุบไปไงสายด่วนมาเฮ1506งานมาเฮโบทีเรติดต่อว่าสอบถามเพิ่มเติมทีเรน่าจะความง่าอาทิแบงก์ก็ไม่ยาวประกาศสาวคนอยู่ส่วนงานที่อาซาสซาว่าซาสกุงอ่ะเอาไปขวานโนเอาไปจากเมืองไงเอาไปยิสมากูเดือดหนีตีที่ประจวบไม่ยานโนฝากค้างยังเบื้องงานวิชีกว่าคุยยิ่งพอฝ่ายยังเฮงงานปฏิริบเบิร์นหน้ามางานที่มาเฮทีดีสุดจริงเช่าจะร่างงานเบื้องงานมาเฮยิ่งใช้สิทธิ์ยังทีนี้งานที่มาแทเชเฮงงานที่ที่มาปีมากเออสุดตาจริงเช่าที่มาเฮทุยากรมทรัพยากรธรณีงานที่มีฮิลุฮิงงานอันจะต้องปัวกว่าชิสุงอ่ะที่กับกุญสุยาเฮที่มาแจ้งเตยฝรั่งชาวบ้านยาเบบังโงไม่อย่างที่นี่มีความผู้ความยิงอ่ะที่อะไรเส้นวันยิงสังเกตเอาผ่านเหนืองโงไม่อย่างคือเมื่อหาอาเกอที่เลี้ยงอ่ะที่ยิ่งกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยไงว่าที่เมียเชื่อมายากกว่าแล้วไม่คือเมื่อหาคือเรียกมันอย่างคือสุดที่จังหวัดราชบุรีไงที่เป็นอย่างที่สุดที่จังหวัดมาจะสูงโงไม่อย่างมาคือที่ดีสุดตามมาคืออามาคือจำโมฟาตาบุรุษอ่ะยิวติกังไปคือจังหวัดตาดไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือเงาะอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงใหม่อ่ะอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิชบูรณ์จังหวัดนนทบุรีจังหวัดตรังมาคือสุดที่จังหวัดอ่ะอาวุธเขาเรียกพื้นที่ธรรมะจะสุไม่เหงาอ่ะมาคือยึดข่าวยึดดูคือติดตายร่างอ่ะปีข้าวเจ้าเมืองหาคือพันเลี้ยงงูบัญญาอลิตเถอะอลิตตัวเล็กๆก็เลยเฮงอ่ะสุติเลยปากกายเยอะที่ได้แจ้งเตยเยอะง่ะที่เนี่ยวัวชาวง่ะมาหักคือด้วยเฮอะไรกว่าเยอะง่ะมายึดก็เถอะวัวยึดข้อมูลง่ะเอากับกูยิ่งกับเชิงง่ะที่ธรรมะจะเชื่องูบัญญาเถอะวัวจัวบัจจาสูง่ะมาเฮจามุตะฟาตาปีข้าวเมืองหาคือพันเลี้ยงงูบัญญาง่ะงัวโฉจิโมดงัวที่เหี้ยวเลี้ยพันเลี้ยบเฮวัดอยู่บ้านข้างนี้สัตว์สิยาลามาดูงอเมื่อหากเกิดไปเรียบเฮอาจจะเกิดภาษาละเบื้องรับประชีเฮวัยยามงอรับประชีเฮสุยยามาที่นี่วัดลูกชิดเจ้าสุแบววัดยุจสุงามาเฮฝ่าละจามโมบุรุงาที่นี่เฮเดียวอาจจะเลือกฝีเขยมีเจ้าสุงาปีฟ้าเมื่อหากเกิดไปเรียบเฮอาจจะมีละเบื้องวัยฝีเขยที่บิลุเรียบเฮน้ำถ้วยบางอ่ะอาจจะจะมาถึงกินได้งาอันเบื้องเฮอาวุธพื้นที่ที่เชื่อใจสบายง่ะมาเหตุเนี่ยจำโมตาฟาตาบุรุษงานมาเยอะเหตุมาที่เรียบีมาที่เรียบเจนเตอร์ฝรั่งง่ะคือยาเจอมางูไม่ยังไงชกง่ะมาคือวิ่งข่าวสารไงยิ่งข่าวยุโดหรือวิทยุมแบบทีวีแบบเหตุติดตามได้ง่ะอันนี้คือวัดจะสู้สู้ชุมียาผู้หลวงผู้ช่วยบ้าเหตุที่ประกาศเยี่ยงอ่ะปีขวานี่สนามวันนี้เมื่อหาคือเลี้ยงง่ะมาคือจักรตาฟาตาง่ะแต่มาคือวัดที่สนามบ้านง่ะวัดอาชีพยังไงคืออาทิตย์ยืนน่าชิงไงวันจะกินได้ไงทำไมถึงมาปีมาทีเดียวสุดจริงเช่าหัวเชื่อไงอาทิตย์แบงยังไงอาเมื่อสาวหัวเชื่อว่าเฮมกว่าเทควาเงินนั่งอาเทมกว่าลันหักเงียสุปควาเทควาจุลควางทำไมคืออาเมียหัวเชื่อว่าย่ามกว่าเดฟลาเปอร์อาเมียยังกว่ายี่เวลากุลิชิงไงเปอร์นี่ในเทควาทีเดียวฟัวง

อาทิเงงอาทิมาเจเชอร์อาวอเชอร์ฮาวเอิงวะเฮอแต่ทิมาทิปีใหม่เองอะอาทิสุดท้ายจริงชัดแบบน่าอามาทิลีซอฟท์ทิลีดีจ้าทิลีซอฟจังบังงาทิเงาวอชุดชุดแพ้วอชอฮาวอามาทิลีอายี่ห้ายี่ห้าวอทิลียี่จ้ายี่เชเปอร์เฮงอะอามาทิลีพายเชเปอร์เฮอามีหนาเออทะเยงอะอีทิมังวันนั้น อาจจะมองว่าเฮ้ยนับแบบมันยังไงที่มาสัญญาญากฎหมายที่มาดูหลังอ่ะอาจจะมองว่าเฮ้ยคือกัญชาอาลิซึงว่าเป็นเฮ้ยว่าจะพิจารณ์ว่ากัญชาที่มาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่ยังโง่เป็นยังไงที่มาเฮ้ยยึดกฎหมายจวะว่ากฎหมายไทยอาจจะเฮ้ยกฎหมายนานาชาติว่าที่มาเฮ้ยจวงอ่ะอาจจะมาที่เรียกไปยังว่าเป็นยังไงยึดโทษมาเฮ้ยอักคือ ส่วนเรามองว่ามันยังไงพันยาเมืองเรื่องว่ามันยังคือคู่บือทีเรื่อยเบื่อหรืออ่ะอาทิเงี้ยคือแบบน่าโนยาดิจมาพักเลยไปเถอะอ่ะคือยึดทุ่มมาไงอ่ะคือพมียาส่วนเรามันยังคือปัญหาชีวิตสืบเปียไปถึงอ่ะอาทิไปดูยากฎหมายพรบงอ่ะศูนย์การกอบมันยังคือไงมาคือยึดโคอ่ะหนีตัวหัวเฮียชดสังเกตมาอย่างพรบที่กฎหมายถือว่าเบลามังไง ยี่โต้อาคือมีมังงบัญญัติเฮงอ่ะสื่อโคสิลิเบอร์งาฟุบักโคจำมันไปเฮปรัดเงินไงสี่เท่าจังหวัดเชียร์ลีเท่าสิลิปรายบุตรงาที่ยึดฟิลมาตุชงาอาทิเงี้ยเฮโคโคจ่าโคบุเบงาที่มาเฮที่กฎหมายเลื่อนกัญชาจะเพียกว่าสมัยแต่ดูยามังงามังก็เชื่อสมัยขวัญเอาทั้งแม่แต่ดูยามังงามีมาถึงมังงบัญญัติ พรบ.คุ้มครองไงอันนี้คือส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นมาคือยี่โขไงพศเนี่ยคือ2542มาอย่าที่กฎหมายถือว่าบรมไงยี่โท้อาคือยามังไม่เคยไงที่โขเบื้องไงอันนี้คือโขจามังเคยไงคือยี่มุบัสกัวจามังเคยชื่อโขโขจังไงที่นี่คือ

คุบิเบอร์งาสามารถมาโงเมญาทมายาประกาศกระทรวงสาธารณสุขไงเรื่องสมุนไพรไงควบคุมยังมังกัญชาไม่ใช่ไงพอสองไม่ใช่สองห้าหกแปดไงยึดโทษอาเครื่องยามังงไม่ใช่คือจิขบเบะฟุบาโคจามังงไม่ใช่ไงมีอะไรคือเนี่ยคือยิมบัติเลโคจางมังอาชีคือโคโคจาฮูบิเบงที่ถือมังงไม่ใช่กฎหมายขอนทายไงอันนี้คือปลายทานเอาแทมิวเจซูมิวเจไงที่มาคือกฎหมายสากลไงโซอันนี้ตัวคือเยอะเฉยไงไอ้ที่มาโง่ไม่เนี่ยเอากฎหมายว่าผิดกฎหมายยังไงที่อย่าพี่อย่ามีแบงค์ชั่งแบงค์อะไรเฉยที่สู้กฎหมายแล้วชั่วบังอ่ะพัฒน์ดูยาพัฒน์ดูมูลเงาไม่เนี่ยยึดโทษอักขือไหนยังไงอักขือส่วนแล้วมาโง่ไม่เนี่ยคือเมียใช่ไหมเนี่ยคือคุบทิซลือเบอร์ดงอ่ะอันที่เนี่ยคือเสียมังอ่ะปัญหาชีวิตงอทำไมคือคิดเลี้ยบใช่ไงอาทิบ้างผมไม่ยังชอบงานที่กุหลาบยึดขาคือธรรมจวงงานเอาไว้ชอบที่กระวานก็คือแบบจวงงานกว่าย่าแอนฮอสติกงานที่กว่าสูงที่เบื้องคุณเนี่ยมีสูงงานมีจัดมาคืออาทิกลุ่มหมายสมัครงานกว่าสูงเหมือนแต่ดีเช่นกันบางส่วนอย่างมันแบบคือเมื่อสั่งผมไม่ยังสุดที่กับกุญย์กับที่กับตัวยังไงสูงเหมือนไม่คือกลุ่มหมายคือขึ้นอย่างที่เข้มยังงานส่วนอย่างสุดสัญญาสุดสุดว่าสุดสุดเบื้องชอบงานอาทิความอย่างคืองานเอาปีขว้างอ่ะมาที่เลยกลุ่มหมายและช่วงมังไงจะสักจะมาที่เชื่อสุดแต่เยอะงอยิ่งสูงเพื่อก็มีว่าที่มีว่าเนี่ยคือพัฒน์มูลนี่มันเนี่ยคือมาจุฬาช่วงงานคุณบิ๊กก็คือมีอะไรมาคือยิ่งจังหวะขวดสเบียร์ยังไงอันที่เนี่ยคือแบบนั้นจะนึกว่าแต่มาคือคือพมีอะไรเรื่องงอมันเนี่ยคือคุณบิ๊กคือที่จะเลือกงออันที่เนี่ยคือปัญหาชีวิตไงสี่ยามาที่เลยก็เลยน่าเบื่องาอาทิบัญญัติงาอาวุธเชื้อไฟอาวุธลิสุราที่เล็กที่ไม่ใช่งาอาลามากรมหมายชั่วอาลามายิ่งมาโจมัญญัติคือถ่ายเย่หนาคืองาที่มาญาติเลยรัฐบาลก็ที่เรียนสุที่เรียนแจ้งเตือนฝรั่งงาที่มาอาวุธเชื้อไฟที่ที่มาที่เรียนปีมาสุจินช่างงาอาทิบัญญัติงาอาวุธเชื้อไฟปีมามาคืออาทิเรียนโจมช่วงงาอาทิบัญญัติที่ติดหัวมูลหัวงาอามาสบายครับรายการลิสุงดูมาเหอะยี่เวลายี่จือกุลจ้องอ่ะเอาเชื่อความว่าถ้าวิทยุพันยานาจาสูงอ่ะที่ทางไลฟ์สวัสดีสุดาเหอะคือบ่มองอ่ะรายการลิสุงประกาศกุ้งงบัญญัติจิ้มหมายอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้างอ่ะที่เนี่ยเท่ายี่ระบบไงวิทยุอย่างเหอะระบบเอเอ็มอ่ะยี่ครึ่งความถี่ของมาเหอะติดตัวลิงยาสิ่งที่ชาวจูนยังดูแลงานพิพากษาชาวโรชินีคือโดนไม่ยังไงว่าวิธีว่ายิ่งดีตัวนั่งในนั้นไม่เคยชมว่าเนี่ยงานมุตุจึงชมว่าเนี่ยชิมว่าที่มุลาไม่เคยยิ่งมุว่าเนี่ยสามมุนาทีเนี่ยว่าเนี่ยคือนานยัดส์ที่เนี่ยที่ดูจะชวนที่ไม่เคยว่าชาวราปีมามาคืออาทิตย์จงงานานาสุดที่สุดแล้วคือจุดชีจอมาผู้จะชีจะพักกันยาวจริงอ่ะที่เนี่ยคือน่าจะพิจารณาถ้าดูเจงาที่นี่แก่ที่นี่ว่าหากคือด้วยคืองาอะไรกว่าเยอะงาไปเปลี่ยนยี่กุ้ยเจที่นี่เมื่อสองวันคือเมื่อฮาลีเจอสิ่งว่าบ่มาคือด้วยอะไรกว่าเยอะงาโลเชคือละมันละวันเยอะที่จะมึงงาเมื่อฮาลีโลเชคือจะกว่าจะรื้อเรื่องว่าที่นี่คือที่ก็ต้องจะกว่ามาค้างงาโลเชคือตัดแต่งเชิงงาที่นี่เมื่อฮาลีไปคือเมื่อฮาที่ก็ทวงงาเมื่อฮาทวงเสร็จไปคือจะว่ากูดูก็มีแล้วนี่เป็นนานๆแล้วเป็นมาเปียชื่อจ้วงง่ายทำมาเหอะมากดีมาดูแลสุขภาพอยู่ชั่วง่ายอันเป็นเหอะนั่นแหละก็ทัดซาดีนะเที่ยวง่ายอันเป็นที่ติดความมุ่งและความง่ายเอาไว้ชื่อความดังก็บุบงง่ายเขาว่าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
4: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
2: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดโดยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อ